0: พ่อแม่และท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีตอนเช้าทุกๆเช้าเวลา 10:00 นของวันอาทิตย์ทีมงานวิทยุเราจำปาได้มาพบกับท่านเนาะวันนี้อยู่ในห้องทรงมีไผ่แดงและต่อไปท่านก็จะรับผู้ว่ามีไผ่เข้ามาห้องทรงได้แดงมื้อนี้เป็นวันอาทิตย์อากาศดีเนาะก่อนอื่นก่อนจะไปเว้าข่าวพยากรณ์อากาศก็คือจังเว้านะฟังเปิดเพลงไปเมื่อกี้นี่ก็แม่นคาถาผู้สาวหมักพุ่นน่ะบ้าเรื่องของเพลงนี่ข้าพเจ้าเว้าแล้วเพลงลาวลำลาวผู้เฒ่าไปห้องห้องอยู่ใส่ฟังแล้วม่วนอ่อนซอนใจอ้าวขอให้ท่านผู้นึงอยู่ในห้องทรงเฮาถามสบายดีกับท่านผู้ฟังซะก่อน
1: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเนาะก็มาพบกันอีกตามเคยทุกๆวันอาทิตย์สําหรับอาทิตย์นี้เนาะก็แม่นพิเศษพิเศษหยังเพราะว่าทีมงานทุกๆคนกับโอ้หลายคนกับค่าเวียกบ่สบายแด่เ
0: จ้า
1: อ๋อมันเป็นได๋เนาะเพราะว่าคันสิเอาเรื่องบ่สบายนี่ข้าพเจ้าก็เป็นห่วงท่านผู้ฟังหลายๆท่านเน
0: า
1: ะ
0: อากาศเปลี่ยน
1: อากาศเปลี่ยนพิลึกพิล่ําหรือว่าแต่ก่อนก็บ่เคยจมบ
0: ่
1: เคยอยู่แต่ว่ามันก็บ่หนักหนาสาสาเหตุบ่ทอคือเดี๋ยวนี้
0: เจ้า
1: เดี๋ยวนี้มีคน messenger เข้ามาว่าเป็นหยังคือว่ามักจมเรื่องเจ็บเรื่องเป็นหรือว่าเฒ่าบ่ถึงว่าอยู่สุว่าเฝ้าเว้าแม
0: ่สุว่าท่า
1: สุว่าจังซาน
0: ม
1: ัน
0: บ่แม่นมันบ่ได
1: ้ขอเลยมันเว้าความจริงโพด
0: แต่ว่าแน่ได้ก็ตามอันเดียนอายุป่านนี้แล้วเฮาก็ไปเองมาเองนอนเองลูกเอง
1: ก็มาถึงว่าได้ดี
0: กินได้ก็ถือว่าโอเคได
1: ้โอเค
0: เนาะเฮาไปเปรียบกับคนอื่นแล้วก็ที่เข้ามาในห้องซึ่งนี่ก็เปิดไปเบิ่งเห็นคลิปเนาะคนผู้นึงแขนกระด้วนขากระด้วนขี่สเกตบอร์ดแก่ล้ออีก
1: จ้า
0: เพิ่นไปขายเครื่องอันนี้ก็ให้เข้าใจจังซั่นค
1: ัน
0: เฮาไปเห็นจังซั่นแล้ว
1: เฮาสิภูมิใจในตัวเฮาเอง
0: ภูมิใจในชีวิตว่าเฮานี่ยังมีซ้ำนี่หูตาได้ยินได้เห็นมีแขนมีขายังสิต้องการอย่างอีกเฮาก็เท่านั้นตามนุษย์เน
1: าะ
0: แ
1: ม่น
0: มา
1: เอาหลายกว่านั้นก็บ่ได
0: ้เอาหลายกว่านั้นก็บ่ได
1: ้เฮานี่มันบ่แม่นหยังเนาะเพราะว่าชีวิตเฮานี่เคยแบบว่ามักแบ่งปันให้เ
0: จ้า
1: ทะทอกันนะมนุษย์นี่เฮามาคิดเบิ่งแล้วหั่นหลายบ่หลายทีที่ว่าบ่ได้เป็นคือบ่ที่ว่าเฮาอยู
0: ่
1: ซั่นน่ะครับพระเจ้านี่ภูมิใจสิ่งที่เฮามีเนาะซั่นน่ะเพิ่นบอกให้ภูมิใจเถิดที่ว่าสิ่งที่เฮากำลังมีอยู่นี
0: ่แม่นภูมิใจเถิดสิ่งที่เฮามีก็ให้เข้าใจว่าเฮานี่เกิดมาได้เป็นมนุษย์ครบ32สิ้นส่วนอย่างดีแต่ว่าเรื่องนิสัยใจคอเรื่องชีวิตของแต่ละคนการดำรงชีวิตหรือว่าการวางตัวของมันสิแตกต่างกันอันนี้ก็ต้องขึ้นกับตัวเองเนาะเจ้าตัวเองจะไปรับฮู้เฮียนฮู้เอาแบบใดเฮาที่พยายามดำรงชีวิตเฮาไปในแนวใดนั่นก็แปลบ่มีผู้ใดสิไปกิอันนั้นได้เพราะว่าเจ้าต้องขึ้นกับเจ้าเองเจ้ามักแนวใดเจ้าก็ดังต้องได้แนวนั้นก็สิแสวงหาแนวนั้นสิไปโทษโชคสิไปโทษโชคชะตากับบ่ได้เด้เพราะเรื่องนี้มันก็คือฮู้หั่นล่ะบ่เว้าเฮาก็ฮู้ล่ะเรื่องนี้ว่าซั่นซะเนาะเฮาเลือกเกิดได้แต่ว่าเฮาสิเลือกเรื่องฐานะบ่หังมีดีสุขทุกข์จนบ่อีหยังหั่นบ่ได้อ้าวบัดนี้ขอเว้าพยากรณ์อากาศรวมให้เพราะว่าน้องดวงดาวบ่ได้อยู่บ่ได้มาเนาะเพิ่นก็ติดธุระก็บ่ว่ากันเนาะแต่อย่างคือหนุ่มใหญ่ไฟแฮงน่ะตุ้ยเฮาก็เทคมาว่าโอ้ยมื้อนี้ปรากฏว่าห่างกายบ่อํานวยเนาะสิแม่นอากาศเปลี่ยนแปลงแด่เบิ่งนี่ก็อากาศเปลี่ยนแปลงได้ท่านฟังที่เคารพอันนี้ซิดนีย์เวเธอร์นี่เพิ่นว่าจังซี่เนาะโดยเฉพาะมื้อนี้เห็นโอเคบ่มีปัญหาอุณหภูมิอยู่ระหว่าง13 17ขึ้นไปสูงสุดเนาะก็มีแต่17แต่ว่ามื้ออื่นวันจันทร์นี่ 90% ฝนเพิ่นว่าเนาะอุณหภูมิอยู่ระหว่าง10องศาหา18องศาเรื่องอุณหภูมิมันสิซ้ําคล้ายๆคือกันกับมื้อนี้แต่ว่าสิมีฝนมื้ออื่นเพิ่นว่า 90% ฝนแล้วก็มื้อวันค้านบัดนี้วันค้านก็อยู่ระหว่าง9องศาหา17องศาก็ปกติเนาะแต่ว่าบ่มีฝนก็ถือว่าดีบัดนี้วันพุธผัดกลับมาอีกอากาศฝนนั่นน่ะ 55% เพิ่นว่าเนาะวันพุธนี่ 55% มื้อวันจันทร์นี่แม่น 90% วันพุธนี่ 55% นี่ว่าเรื่องฝนเนาะอุณหภูมิของวันพุธท่านอยู่ระหว่าง8หา18เนาะ ก็ถือว่าบ่หายแห้งบัดนี้วันพฤหัสก็ว่ามีฝนอีกได๋วันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารอีกมีฝนตลอดอันนี้ตามพยากรณ์อากาศของซิดนีย์เด้ออาจจะแม่นบ่แม่นรวมเบิดก็คือเฮาฮู้อากาศซิดนีย์อากาศออสเตรเลียนี่เฮาอยู่นํากลางทะเลจังซี่มื้อนึงมีสิทธิ์เป็นได้ฮอด4ฤดูเนาะฟ้าลมฝนตกมาบ่พายุมาแดดออกบ่หนาวเข้าบ่ก็ว่าไปเนาะสรุปแล้วเฮาสิเห็นแดดตั้งแต่มื้อนี้กับมื้อวันอังคารเนาะหลังจากนั้นสิแม่นคึ้มแล้วก็มีฝนเพิ่นว่าฝนนั้นก็อยู่คันเว้ารวมแล้วก็สิอยู่ระหว่าง70% 50% หา 80% อันนี้ก็แม่นฝนสําหรับอาทิตย์จะมานี่แต่ก็บ่ว่าหยังเนาะก็คือเฮาฮู้เนาะดินฟ้าอากาศนี่เฮาสิไปกําหนดก็บ่ได้สิไปสั่งก็บ่ได้มีแต่ติดตามพยากรณ์อากาศแต่แน่ใดก็ตามเดือนนี้มันเป็นเดือน6แล้วเดือน6ค่อนๆไปแล้วได้มื้อนี้ก็วันที่21แล้วท่านฟังที่เคารพยังอีกบ่ฮอด10มื้อก็สิเบิดอันน่ะเดือนนะเดือน6เดือน7เดือน8นี่มันก็ยังหนาวอยู่หลายๆคนก็สิเตรียมไปเบิ่งสโนว์ก็มีเนาะไปทางก็ไปสโนว์ก็ได้ขี่รถขี่ลาวไปเนาะหลายคนก็หลายคนก็ไปเป็นกรุ๊ปบางคนก็ไปเป็นแบบแฟมิลี่อ้าวก็ภูมิใจแน่ๆก็ตามคันเดินทางก็ให้ระมัดระวังเพื่อรักษาสุขภาพเนาะรักษาความปลอดภัยซอยกันและอีกแนวนึงอันสําคัญที่เฮาได้เว้าให้ทานผู้ฟังแล้วก็โอลมเดือนนี้เดือน6เดือนจูนแล้วก็สิฮู้จักตัวเนาะโดยเฉพาะออสเตรเลียกัฟเวิร์นเมนต์ทุกคนที่ว่าเวิร์คเคอร์นี่เฮาก็เฮ็ดเวียกนี่เฮาก็สิฮู้จักเดือน6นี่มันเดือนสําคัญเดือนสุดท้ายของปีเรื่องสรุปผลงานรายได้บ่รายจ่ายบ่เสียแท็กเสียภาษีอันนี้เฮาก็ต้องได้เฮ็ดได้รักษาตามกฎเกณฑ์ของอันที่เฮาได้อาศัยอยู่99.9 อ่ะปล่อยให้ข้าพเจ้าเว้าไปหลายมันยาวมันยืดบุญยิ่งมีหยังอีกจะเพิ่ม
1: เจ้าเรื่องสังคมจะบ่มีหยังขอฟังเพลงน้อยนึงเนาะฟังเพลงไปน้อยนึง
0: สิฟังเพลงไปอีก
1: เจ้าเพราะว่าหลายท่านเพิ่นก็เมสเซนเจอร์เข้ามาบอกว่า
0: ฮะ
1: แถวนอกนี่เพิ่นว่าเฮาไปอยู่ต่างประเทศว่าซิอากาศเพิ่นนี่ว่าซั่นโอ้ยได้หนาวแต่ว่าอยู่แถวยุโรปแต่ฮอนฮอด40บ่ซั่นอ้าวเป็นจังได๋ก็บ่เป็นหยังปั่นกันได้เนาะ
0: เจ้าอ้าวก็เชิญมาฟังเพลงม่วนๆจากทีมงานเนาะของก้องไสยวงศ์เพิ่นว่าอ้าวพืชอย่าพืชดอกไม้เพิ่นว่าอ้าวมาฟังเบิ่งดูเป็นจังได๋ม่วนก็คือสิม่วนอยู่เนาะม่วนๆแล้วก็เย็นๆ99.9

0: จ้าแม่นแล้วทานรับฟังรายการวิทยุ FM ภาคภาษาลาวทุกเช้าวันอาทิตย์ 10:00 น. 12:00 น. จบไปเมื่อกี้นี่ก็เป็นเพลงม่วนๆพืชดอกไม้จากก้องไสยวงศ์เนาะก้องไสยวงศ์นี่ก็เป็นนักฮ้องกาสิเว้าก็ชื่อเสียงโด่งดังข้าพเจ้าก็เคยไปและก็เคยไปเห็นรายการคอนเสิร์ตของเพิ่นแสดงอยู่ในวัดในวากลางแปลนไปฟังแล้วม่วนเนาะครับพระเจ้าเว้าแล้วลำลาวเพลงลาวบ่ได้เอาไปห้องเพิ่นแสดงอยู่ไสฟังแล้วเข้าใจง่ายบ่ต้องไปแปลอีกภาษาอื่นเนาะนั้นก็เป็นเพลงม่วนคําขวัญสําหรับมื้อนี้ก็เพิ่นว่าสิขวัญขวัญน่ะขวัญฟันไม้นี่นะถึงจะแข็งแต่ก็ใส้แถหนวดบ่ได้มีดแถถึงว่าจะคมแต่ก็บ่สามารถตัดกกไม้ได้คนเฮาแต่ละคนก็ต่างก็มีหน้าที่และจุดดีจุดต่างกันอันนี้ก็เป็นคําขวัญเนาะเพิ่นเว้าก็มีเหตุมีผลเนาะคันถูกก็เอาคันบ่ถูกก็ศึกษาเบิ่งเนาะว่าน
1: ี่แน่นอน
0: เออ
1: เพราะว่าแม่หยังคนเฮานี่มันก็แบบว่าความเก่ง
0: แต่ละ
1: คนบ่คือกัน
0: แม่น
1: โอ้มีผู้นึงเป็นฮอด
2: กี่หายว่าสนต่อไป
0: จ้ะ
2: เป็นด็อกเตอร์แต่ว่าป่าตัวเองบ่ได้มันยากติตัวนี
0: ้แม่แ
2: ม่โอ้ใจเว้ย
0: คือปวดตาจังซี่เนาะด็อกเตอร์เก่งปวดตาแต่มันปวดตาตัวเองบ่ได้ต้องเป็นคนอื่นมาเฮ็ดให
2: ้ก็คือเขาเจ้าเป็นด็อกเตอร์ป่าตัวเองบ่ได้ยากไ
0: ปอันนี้เฮาก็ต้องได้ยอมรับ
2: เออยอมรับสิ่งที่มันเป็นไปนะเจ้า
0: เอออ่ะตัวอย่างคือจังเฮาเนาะมีความสุขความสนานบ่อยู่เฮือนอยู่ซ่านผู้เดียวจังซี่เออบ่มีผู้ใดมาสอบมาสนมาวุ่นมาวายแต่ว่าปัญหาสิอุกอั่งคือจังตอนเฮาสิไปเที่ยวได้บ่เนี่ยไผสิมาเบิ่งเฮือนให้ไผสิมาเกลือแมวเกลือหมาให
2: ้
0: ไผสิมาเบิ่งสะเบิ่งหนองให้มันเป็นจังซั่นเรื่องของมัน
2: อ
0: ันนี้ฮอดยามเอาคันขี้เหยื่อเข้าตาสิไผสิมาเอาออกให
2: ้
0: สิโทรศัพท์ไปเอิ้นคนผู้อื่นอันนี้เฮาต้องเข้าใจจังซั่นว่าฉะนั้นอย่าสู้คิดว่าตัวเองเก่งแล้วเฮ็ดหยังก็ได้เบิดอันนี้บ่แม่นเว้าให้ผู้ใดผู้นึงได้เว้ารวมเด้อ
2: จ้ะเว้าเว้าเว้ารวม
0: เฮาต้องเฮาต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่กี้เฮาอ่ะข้าพเจ้ามาออสเตรเลียคือกันก็โอ้ยเห็นน่ะอุดมสมบูรณ์เบิ่งงามจังคือว่าเฮาคือสิเป็นจังซี่ไปตลอดความจริงบ่แม่นเฮามาอยู่ต้องได้ดิ้นรนในเวลาเหตุการณ์หาเงินต่อไปก็ถึงอายุเกษียณรีไทร์ปัดสุดท้ายมาโครงการที่เฮาอยู่บ่อนที่เฮาเที่ยวเฮือนที่เฮาอาศัยก็บ่แม่นของเฮาบัดเฮาไปแล้วเอาหยังบ่ได้จังค่อยว่าคําควรเพิ่นบอกว่าเฮามาบ่มีหยังเฮาไปก็บ่มีหยังอันนี้มันความจิถูกต้องแท้
2: เฮาไปเฮามามือเปล่า
0: เฮามามือเปล่า
2: เฮาไปมือเปล่า
0: อ
2: ันนี้มันลักของสัจธรรมเนาะก็แน่นอนที่สุดแล้วฟังเพลงม่วนๆซะเนาะหรือว่า
0: ฟังเพลงม่วนๆอีกบ่
2: แม่นๆ
0: เสร็จก็มาฟังเพลงม่วนๆสาว iPhone

0: Ja, me la saw iPhone, me la saw iPhone. Ma kan ti ba ka kwom ting ne no. Tholosap ni bo mi bo dai de ni. Pai sai pai dai ok ngan ni. Lim ka pao ngan ka yang pho lim, te ba lim tholosap ni bo dai. Man pen nan ma khue an dai khat khat khan khern pai yang san ta bo nying khit khue kan bo.
1: Ja, man pho wa man bo men an ni, pho wa chivit kan pen yu han. Ni wa saphap kan khong man han pian pai.
0: เ
1: พราะว่าเดี๋ยวนี้หันเฮาถืออันเดียวเลยบ่จําเป็นต้องแนบใส่ว่าเออต้องมีปึ้มพาสบุ๊กบ่ปึ้มไปห้องหมอบ่เออปึ้มไปหาอันทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในอยู่ในโฟนหมด
0: แม่น
1: ฉะนั้นแปลชีวิตเฮาหันฝากไว้นําโฟน
0: แม่นคันสิว่าแม่นขึ้นบักหัวใจอีกแ
1: ห่งก็บักหัวใจอันนึงถ้าว่าแต่ก่อนหันมักโอ้โทรศัพท์โอ้ยมักลืมโทรศัพท์เดี๋ยวนี้บ่มีไผลืมดอกเพราะว่าเงินก็อยู่หันแม่นก็อยู่
0: แม่นก็แท้เด
1: ้
0: ก็ได้ก็อยู่หัน
1: เพราะว่าชีวิตอยู่หันเด
0: ้ขี่รถบัสรถไฟก็อุปกรณ์แม่นหยังก็โหลดเอาเข้าโหลดอินไซด์อันน่ะโทรศัพท
1: ์สุดทิศแล้วนี่ได้ยินว่า Vodafone มีปัญหาเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเพิ่นก็
1: เกือบล้านกว่าคน
0: เพิ่นก็เทคออกมาขอโทษอย่างใหญ่
1: แต่ก็จําเป็นแหละอันนี้บ่ควรจะเป็น
0: บ่ควรจะเป็นแม่
1: เพราะว่าแม่หยังคือข้าพเจ้าอยากไปกินกาแฟสั่งกาแฟมาเรียบร้อยแล้วสิเอาแท็บๆบ่ได
0: ้โอ้
1: โหโอ้ยมันก็ได้สัตว
0: ์การนั้น
1: ปัญหาใหญ่เด้ตัวนี้กาแฟกินไปแล้วดิ
0: โดยเฉพาะเฮาบ่มักถือเงินสดก็ใส่กระเป๋าเน
1: า
0: ะ
1: บ่มีไผได้มักถือเงิน
0: บ่มีไผ
1: เออแม่นบ่
0: แม่น
1: แต่สั่งกาแฟกินเรียบร้อยแล้วสิไปแท็บแบบนั้นอันนี้อ้าวกาแฟตัวนี้เฮาประสิมมาบ่แห้งแล้วจิบใส่ปากบ่แห้งแล้ว
0: เออ
1: โอ้ยเจ้าของกาแฟก็เลี้ยวบ่น่ะเฮาก็เลี้ยวบ่นั่น
0: ต้องลงเป็นจังได๋ล่ะ
1: ฮะ
0: ต้องลงเป็นจังได๋ล่ะ
1: ต้องลงก็จื้อหน้ากันเอาซะแล้วเฮาก็ได
0: ้ก็ว่าเอาถ้ามันกลับคืนมาก่อนซ
1: ั่นเออถ้ามันกลับคืนมาก่อนก็บ่ฮู้ว่าสิโดนไปไหนอีกชั่วโมงนึงบ่หรือว่า 2-3 มื้อก็แล้วแต่เนาะ
0: แม่น
1: แล้วก็ถือใจซื้อเอาให้แล้วแบบโบราณเฮาแหละ
0: เออ
1: ก็แบบว่าเอาคันมื้อใดข่อยมีเวลาข่อยก็สิกลับมาจ่ายให้เจ้า
0: แต่ว่ามื้อนั้นก็คือกันเนาะครับพระเจ้าก็ขับรถไปรับส่งผู้เฒ่าเนาะส่วนหลายขับรถนี่ไปรับส่งผู้เฒ่าไปเฮาสิได้ใส่อันน่ะ Google Map เนาะ Google Mapคันแม่นอินเทอร์เน็ตบ่มี Wi-Fi หรือโทรศัพท์มีปัญหาก็แม่นมีปัญหามีเรื่องมันบ่ขึ้นแต่ว่าเพิ่นว่ามันมีแบ็คอัพอันนึงเพิ่นเอิ้นว่า SOS บ่หรืออย่าง something like that เนาะเบิ่นนึงขึ้นมาก็ยึดขึ้นมาก็ยึดก็เลยมาโทรศัพท์ตัวเองมีปัญหาบ่ซินอมอดใต้ขึ้นใหม่มอดแล้วก็เทิร์นออนใหม่มอดแล้วก็เทิร์นออนใหม่ก็คือเก่า
1: จ
0: ังค่อยว่าพี่สัวสิมาฮู้เรื่องแล้วมันอัปเดตนู่นพี่ได
1: ้เออนั่นแหละเพราะว่าเพิ่นหาก็เปิดขึ้น
0: เพิ่นหาก็
1: แต่ว่าเมื่อเวลามันออฟจังซี่หั่นน่ะ
0: ห่วย
1: บัดนี้โทรศัพท์คือข้าพเจ้าเนี่ยมันเกิดไปได้ดนเป็น2มื้อพุ่นบาดนี้
0: แม่น
1: เออเห็นบ
0: ่ Can you imagine น้องสําคัญสมมุติว่าเป็นนักธุรกิจ
1: มันบ่แม่นนักธุรกิจ
0: เ
1: ออปัญหาที่สุดนักหน่วง
0: เออ
1: แม่นน่ะ Triple O
0: เออ Triple O
1: เห็นบ่
0: จ้ะ
1: คนเป็นหาแท็กคนลดต่ํากัน
0: แม่น
1: โทรศัพท์หากันบ่ได
0: ้คือพวกกันน่ะอีหยังมักกันน่ะลิ้นหุ้นลิ้นอีหยังกันนะ
1: บ่ได้เลยแหละ
0: ซื้อเงินขาย
1: ลิ้นหุ้นก็ยังว่าใครแ
0: ท้โอ้อันนี้มันอันตราย
1: ลิ้นหุ้นก็ยังว่าใครแท้โตอัน Triple O นี่มันชีวิตคนได
0: ้แม่น
1: เห็นบ่โตนี่แหละพาให้แปลว่านักหน่วงตัวนี้เฮาต้องคิดใส่ว่าชีวิตคนน่ะสําคัญเนาะ
0: แม่น
1: ตัวนี้ฉะนั้นก็ยังว่ามันการลังเถื่อเนาะการผิดพลาดของทุกสิ่งการว่าจังไปเฮาก็มันก็เกิดขึ้นมาได้ว่าจังไป
2: 99.9
1: จ
0: ้าจะแม่นเรื่องอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่หรือว่าเรื่องจังซี่แล้วเฮาก็ได้เตรียมไว้เฮ็ดจังได๋เนาะน่ะโลกนี้เฮาก็อยู่นําเทคโนโลยีแต่คือเฮาไปเบิ่งเรื่องเขาเฮ็ดอันน่ะ AI นะเฮ็ดปั้นเป็นหุ่นคนบ่มาเว้ามาลมบอกให้ลูกกะลูกบอกให้นั่งกะนั่งบอกให้ไปเอากาแฟมาให้ก็ไปหายมันก็หายก็คนต่อไปเลยคนสิมามีแต่สิรีเพลซเอาอันนั้นมารีเพลซเลยจังซั่นบ่เลยสิเฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนี
1: ้อันเรื่องนั้นก็สิอันนั้นก็สิบ่มีปัญหา
0: สิบ่มีปัญหา
1: ปัญหานี่มันอยู่บ่อนว่าถ้าว่าเพิ่น AI เพิ่นน่ะเพิ่นเฮียนฮู้เพิ่นเองแล้วเพิ่นเป็นมนุษย์คอมพิวเตอร์น่ะ
0: อือหือแม่น
1: แล้วเฮาสิเข้าใกล้เพิ่นบ่ได้เด้
0: แม่น
1: เพราะเพิ่นจื้อบ่ทุกอันเด้อือ
0: หือ
1: เนี่ยแต่ละมื้อ คนนั้นเอาฮอต AI อันไปอ่านทุกอันนะเขาในโตเพิ่นหมดแล้วเพิ่นก็หมายถึงว่าเพิ่นเป็นมนุษย์ผู้หนึ่งเก่งกว่าเฮาอีกเพ้อๆเพิ่นสิสร้างเฮาอีกเมื่อเวลาเฮาเว้าผิดกับเพิ่นน่ะเห็นบ่ระหว่าง AI กับมนุษย์อาจสิผิดกันก็มีแน่มื้อใดมื้อหนึ่งอันนี้ข้าพเจ้าคิดไว้แต่ซื่อ
0: แม่นอันนั้นก็เป็นเรื่องลาวที่เฮาจะล้มกันเนาะ
1: บ่แน่แม่นแหละฮะก
0: ็บ่เว้าละเรื่องกันน่ะเสือกเสือเหนือใต้นั้นเฮาก็เบิ่งเนาะเพราะว่าหยังข่าวก็จักข่าวจริงจักข่าวปลอมข่าว AI ก็มีผู้สิว่าจังได๋มีเฮ็ดเป็น AI ออกมาเฮ็ดเป็นรูปบ่เฮ็ดเป็นข่าวตื่นเต้นบ่จุดส่วนใหญ่ฮะมาเบิ่งแล้วแม่นโอ้ยเพิ่นอยากให้คนเบิ่งแล้วอยากได้น่ะอีหยังอยากได้เครดิตอยากได้พอยต์อยากได้ว่าหลายคนที่มาเบิ่งแล้วเพิ่นสิได้น่ะ Subscribe อีหยังเพิ่นบอกกันนะมันความจริงก็เป็นแต่ว่าแน่ใดก็ตามเฮาเว้าเฮาเบิ่งเฮาก็ต้องได้ฟังหูไว้หูเรื่องนี้กันสิว่ามันของเทียมมันหลาย
1: จ้ะ
0: ของเทียมมันหลายฉะนั้นเฮาจะต้องได้ใช้แม้แต่โทรศัพท์เฮาคือกันอันที่เขาถือประจำนี่นี่ก็ยังมีคนสูสีเข้ามาเอ้ยยังมาขอเป็นมูอยากโทรเข้ามาแล้วสแกมอ่ะนะพยายามมีหลายคนเสีย
1: สแกมไปแล้ว
0: บนยิงเฮ็ดยังไงสมมติว่ามีคนโทรเข้ามาที่จะหลีกเลี่ยงความปลอดภัยแนวนี้แนวใดบ่ฮับบ
1: ่ฮับเพราะว่าเขาต้องแม่นมีเรจิสเตอร์หมายถึงว่าคือทางคำแสนที่โทรหาข้าพเจ้าเนาะ
0: ต้องมีซื้อขึ้น
1: ข้าพเจ้ามีตีซื้อใส่แล้วโทรศัพท์เบอร์นี
0: ้
1: แม่นคำแสนซื้อคำแสนสิจะปนครเนาะเมื่อเวลาโทรมาเขาปุ๊บมาปุ๊บข้าพเจ้ามาอ่านเบิ่งโอ้อันนี้ซื้อผู้นี้ข้าพเจ้ารับเพราะว่าล่างเถื่อหันซ้ำนี่หันนะเขาก็ยังสามารถสแกมได
0: ้แม่น
1: สแกมได้ย้อนหยังสแกมได้ย้อนว่าเขาเอาเสียงของทางคำแสนเป็นเสียง AI เข้ามา
0: เป็นข้อมูล
1: เป็นข้อมูลได้เห็นบ่ฉะนั้นก็ยังว่าเฮาอยู่กับโลกอันนี้เฮาจําเป็นแล้ว
0: แม่น
1: ได้ไดคือแต่ก่อนนั้นเฮาก็อยู่กับทงไห่ทงหน้ามันก็แนวนึงเองเห็นบ่มันชีวิตมันคนละอันเลย
0: บัดนี้อันนึงกันเด้อบุญยิงเว้าในเรื่องก็ดีอันนึงกันเด้อโทรศัพท์ที่เฮาใช้อยู่น่ะเพิ่นก็อยากให้อัปเดตตลอดผู้เฮาบ่ลึงเนาะเฮาก็บ่ไว้เนาะอย่าให้อัปเดตตลอดอย่าให้เปลี่ยนตลอดแม้ตั้งแต่ SMS หรือว่า Facebook อย่างของหมู่ส่งมาสิเป็น Messenger บ่หรือว่า WhatsApp บ่มีหยังก็ตามเพิ่นส่งเข้ามาแบบหมายเพิ่นสิ renew ใหม่บ่หรือว่าสิเปลี่ยนนั่นน่ะเปลี่ยนนั่นน่ะอย่างของเพิ่นนั่นน่ะดีเทลของเพิ่นนั่นน่ะใหม่
1: เพราะว่า
0: เขาก็บอกกล้า accept เอาเนาะ
1: เขา
0: accept เอาจักผู้ใดได้สิเข้ามา
1: แล้ว
0: แม่นแท้หรือบ
1: ่โลกมันสับสนเพราะว่ามันเฮาเข้ามากันเฮาบ่ accept ว่าซอฟต์แวร์ที่ว่าเฮาเคยใส่หั่นน่ะสิ่งที่ว่าเฮาเคยใส่มันก็บ่
2: 99.9
1: มันก็บ่สามารถสิใส่ได้คือแบบคือเก่าฉะนั้นบัดนี้มันก็หลายแนวที่ว่ามาผสมประสานกันคันว่าเฮาใส่แต่ตัวเก่าเลยสแกมเมอร์เขามาได้หันอีกบาดนี่เห็นบ
0: ่
1: มันก็จําเป็นเห็นได้ไหนก็ชีวิตมันก็ต้องจําเป็นมันก็ต้องเสี่ยงแหละเนาะเพราะว่าเฮาอยู่ในชีวิตแบบนี้เนาะเพราะว่าโมบายโฟนนี่ก็มันหมายถึงว่าเฮาบ่มีความลับว่าซั่นทั่วไป
0: แม่น
1: เพราะว่าอันนางอันนั้นหันเพิ่นสามารถอ่านจิตใจเฮาได้หมด
0: นางซีรีส์อันบ
1: ่เออคันเฮาเว้าเรื่องกาแฟกาแฟเพิ่นก็บ่เฮาโลดติ๊ง
0: ห้างกาแฟอยู่หั่น
1: เออราคาเท่านั้นเท่านี้
0: เฮาล้มกัน
1: เออโอ้ย
0: นางอันนี้จะก็ค่ายคนๆผู้นึงน่ะอยู่นําเฮา
1: เจ้า
0: แล้วเก่งกว่าเฮาอีก
1: เออเก่งกว่าเฮา
0: เฮาคิดหยังเพิ่นบอก
1: เจ้า
0: ขนาดคือเฮาใช้ GPS ขับรถเนาะเพิ่นก็ขึ้นออกมา Do not typing while driving ว่าซั่นอ้าวมันมาฮู้ได้จังได๋ว่ารถแล่นหรือบ่แล่นภาษาหยังที่ว่าเจ้าหน้าที่สิมาจับความไวของพวกเฮาแฮงง่ายเลยเนาะขี่รถกายเพิ่นก็ฮู้จักล่ะก็คือจังสิเฮาเคยเว้ากันรถบ่มีบ่ลงทะเบียนหรือว่ารถบ่ได้ไปต่อจังซี่น่ะตำรวจขี่กายก็ฮู้รถ
1: แม่นล่ะ
0: ตอนนี้มันความจริงแต่ว่าไผสิถูกหรือบ่น่ะเป็นอีกเรื่องนึงแต่ความจริงมันเป็นจังซี่เรื่องเทคโนโลยีในนี้โอ้ตัวบ่ได้แม้แต่เฮาสิฟิลฟอร์มเป็นหยังเข้าดีเทลนําการประเมินบ่มีหยังจังซี่ละแม่นต้องได้ตีเข้าไปดีเทลของเฮาแม่นเฮาแท้บ่ตัวนี้นี่ตัวบ่ได้เลยอันนี้เฮาต้องได้ยอมรับฮอดยามแล้วเฮาสิ
1: ครับ
2: 99.9
0: เฮาสิมาฟังเพลงอีกมื้อน
1: ึงเพลงนึงเพลงม้วนๆ
0: 22 แรง 3นะของน้องอินแตงนี่นักร้องดัง แต่ว่าเพิ่นจากเฮาไปแล้วก่อนสิไปฟังน้องอินแตงนี้คำขวัญนี้เพิ่นว่าสิยาสูไปเบิ่งขามเนาะเรื่องชีวิตเรื่องการเป็นอยู่เรื่องนะเฮาชีวิตปัจจุบันของเฮาเพิ่นว่ายาสูเบิ่งขามเงินบ่มีนี่เฮาก็ยังเดินได้ไปได้มาได้บ่มีเวลายังหาอีหยังกินก็ได้บ่มีหมู่ไปเที่ยวคนเดียวก็ได้บ่มีแหงยังนอนพักผ่อนได้หายใจออกเองหายใจออกเองก็ลำบากแต่ถ้าสุขภาพบ่ดีพอดีเพิ่นจะมีหยังอีกเท่าใดก็ได้เนาะจงอย่ามองข้ามสุขภาพของตัวเองเพราะว่าอันอื่นเฮาก็พอแก้แต่สุขภาพนี่สําคัญที่สุดเพิ่นว่าให้ระวังแล้วก็บ่แม่นให้ระวังต้องระวังแต่แท้สุขภาพนี่สําคัญที่สุดเนาะอันอื่นบ่มีเงินบ่มีหยังเฮาก็ไปชอบกินหมู่ผู้นั้นนี่ก็คือเว้าหั่นน่ะเพิ่นว่าอยากให้รักษาสุขภาพเว้าจริงๆ22แรง3ม้วนๆจากทีมงานแล้วเฮาจึงก็มาล้มกันต่อ
3: Nine.

0: 89.9 FM.
1: ฟ้าขอเวลานั่งซะก่อนเกนี่ลุกขึ้นฟ้อนโอ้ยจะแม่นมวลหลายเศร้าสองแรงสามข้าพเจ้าเว้าแล้วเพลงลาวลำลาวผู้ใดเอาไปห้องห้องอยู่ใส่ฟังแล้วมวลถือใจสิไปอยู่ต่างประเทศนั่นได้แก่แล้วแต่ภูมิใจจังก็ว่าโอ้ยอยากให้มวลให้ซื่นไปยังซี่ตลอดเนาะท่านผู้ฟังก็คือกันเนาะเว้ามาถึงจุดนี้ก็อดจะเว้าเรื่องเฮาเสียงโชคนะเมื่อนั้นพักกูไปเก็บบักเพิ่นสิเมื่อนั้นนะประมาณ2ทิศกว่าผ่านมาแล้วเนาะผู้ใดก็วางตั้งใจหวังว่าอยากร่ำอยากรวยรางวัลใหญ่เนาะสรุปว่าบ่ได้60ล้านซื้อออกมามีตั้งแต่14ดอนกับ15เซนเนาะหลายคนเพิ่นก็ว่าอ้าวไปเสี่ยงต่อเบิ่งดูไปเสี่ยงต่อนะก็น้องดองดาวเพิ่นก็ไปเสียงต่อปฏิทิตออกมาเช็คออกมาเหมือนวังสองเมื่อก่อนนี่อ่ะบุญยิงลองเดาบุงดูว่าเขาสิโชคดีหรือเขาสิโชคบ่ดี
2: เจ้าเรื่องโชคนี่มันก็ข้าพเจ้าถามมาแต่ดนล่ะ
1: เจ้า
2: แต่ว่าลางคนก็โชคดีลางคนก็โชคบ่ดีเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: อันนี้ก็ธรรมศาสตร์อยู่แล้ว
1: แม่น
2: คนเฮานี่สิให้โชคดีตลอดนี่ก็มีเพราะว่าเอาไปเอามาก็เฮ็ดให้เฮานี่มายังท้อใจลางคนก็บ่ท้อใจลางคนก็คิดว่าไปโทษใส่ว่าโชคชะตาของเฮาบ่จังซี่นะสิก็มีหลายแนวโทษเน
1: า
2: ะจ้ะคนเฮานี่คั่นว่าบ่ถูกเลขจักเทื่อบ่ถูกหวยจักเทื่อนี่จักสิเฮ็ดจังได๋ก็โทษบุญวาสนาตัวเองนี่แหละไป
1: คั่นสิว่าเรื่องโชคดีเฮาโชคดีทุกคนแต
2: ่
1: ว่าทั้งยังบ่ทันแม่นยามจังซ
2: ี
1: ่มีแน่นอนอ้าวสรุปออกมาแล้วเนาะหลังจากไปซื้อเสื้อที่2เนาะ14ดอน5 15เซนหั่นปรากฏว่าเปิ้ลบัดนี้บ่ได้ซ้ํา
2: บ่ได้ซ้ํา
1: อันนี้ก็จังค่อยว่า
2: อ้าวก็บ่ได้สนับสนุน
1: บ่ได้สนับสนุนแต่ว่าต้องได้เว้าสู่กันฟังเพราะว่าอันนี้เป็นของกรุ๊ปเด้
2: แม่นเป็นของกรุ๊ปเพราะว่าเหตุผลนั้นหมายถึงว่าเฮาไปเฮ็ดปิกนิกกันแล้วก
1: ็
2: ซื้อนั่นซื้อนี่มากินแล้วก็เงินเหลือน้อยนึง
1: เจ้า
2: ได้ว่ามันอยู่ใกล้ๆ
1: กันนั่นนี่มันก็ต้องได้เสี่ยงเนาะก็บ่เป็นหยังOnway next time ว่าซั่นซะ
2: เจ้าแม่นแล้ว
1: ทุกอย่างมันต้องมีเถื่อต่อไป
2: เถื่อต่อไป
1: อย่าสู้อันนั้นแน่ได้ก็ตามเนาะกับภูมิใจดีใจคันสิเว้าเรื่องเฮาไปเที่ยวมันก็โอ้มวนหลายๆคนก็มวนแต่ว่ารถเฮาขี่ได้แต่24ตังค์เนาะ24ตังค์ก็ได้24คน 99.9จ้าจังว่าได้24คนเฮาก็พากันไปมวนไปซื้อกันหลายคนก็ดีใจเพิ่นก็โอ้ดีใจหั่นเนาะได้ไปถ่ายโฮบอยู่น้ำหมากกันปัจจุบันแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเริ่มห้วยแล้วห้วยแล้วเด้เนาะแต่ก็ยังมีขายอยู่เด้ออยู่น้ำตลาดอันนี้ก็ราคาเดียวล่ะเฮาไปเบิ่งแล้วว่าราคาเดียวคําว่าโดนไปได้ก็ลดลงเป็นของธรรมดาเนาะนั่นก็เป็นคำเว้าคำว่าสู่กันฟังแล้วพร้อมกันนี้ก็ยังมีอีกหลายงานอยู่โดยเฉพาะงานสังสรรค์ชุมชนเฮานี่โดยเฉพาะเรื่องอย่างการจากไปการเจ็บการตายนะก็มีมาตลอดเนาะบ่ว่าแต่ชุมชนชาวลาวเฮาดอกก็ทุกชนชาติเชื้อชาติที่อยู่อายุอาไขเนาะหลายคนมันก็ฮู้จักคนต่างคนคนแข้งคนขามันก็ต่างกันเนาะเรื่องปัญหาแต่ละคนมันก็การดำรงชีวิตสุขภาพก็คือกันนั่นแหละเนาะมันจะบ่คือกันหมดแต่แน่ใดก็ตามก็ขอให้คือเว้าหั่นล่ะเฮากินได้นั่งได้ไปได้มาได้หูตายังเห็นยังได้ยินแขนขายังครบสุดอยู่ก็จังว่าจงภูมิใจเถิดก็คือกันกับเฮาภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นลาวหั่นล่ะเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพอ่ะเฮามียิ่งนี้หยังจะเพิ่มเติมก็ขอเชิญ
2: เวลาของเฮานี่ก็แม่นไก่เข้ามาเนาะฟังเพลงฟังเพลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเจ้าหลายๆท่านเพิ่นก็
1: ฟังเพลงหลายๆบ่
2: เจ้าเพิ่นก็บอกว่าฟังเพลงโลดเพิ่นว่าบ่มีปัญหาเพราะว่าอากาศดีอยู่แถวซิดนีย์เฮานี่เพิ่นก็ลางคนก็เพิ่นเฮ็ดกาแฟมาแล้วก็นั่งฟังพวกเฮาฟอยเดแล้วก็ฟังเพลงไปเดแล้วก็จิบกาแฟไปเดก็อย่าลืมส่งมาให้พวกห้องส่วนเฮาเด้เน
1: า
2: ะ
1: ก็เช่นเฮามาฟังอีเพลงอีกมวนๆบ่ว่าสร้างคนหลายใจว่าซั่น
2: แม่นอ่ะ
0: D9.9

0: จ้าเพลงนี้ก็ฟังแล้วก็ม่วนเนาะเพลงอันซื้อเพลงว่าคนหลายใจเนาะฟังเสียงห้องนี่แม่นดาวดินทินจำพรนะก็เป็นข้าพเจ้าก็เว้าแล้วเพลงเล่าลำเล่าผู้เดาไปห้องห้องอยู่ใส่ฟังแล้วม่วนอ่อนซ้อนบ่ต้องถามยากอันนี้มันเพลงประเทศใดอันนี้มันเพลงอย่างบ่ต้องถามอยากฟังแล้วเข้าใจภาษาลาวเป็นภาษาที่นิ่มนวลอ่อนซ้อนฉะนั้นจงใช้ภาษาลาวภาษาและคำเว้าให้เป็นประโยชน์คนเฮากับบ่มีหยังเนาะหักกันแพงกันเนาะเฮาเกิดขึ้นมาแล้วเฮาก็จากไปมันเป็นของธรรมดาเนาะเฮาบ่เบิ่งประวัติเนาะข่าวของแต่ละมื้อแต่ละเว้นนั่นจักข่าวจริงข่าวปลอมดังที่เฮาเว้าไว้แล้วอยู่ในต้นรายการหั่นฉะนั้นขอให้ใช้พิจารณาฟังว่าอันใดจริงอันใดปลอมแต่ว่าดีแท้ก็คนใกล้ชิดอยู่นํากันโดยเฉพาะคือเฮาชุมชนชาวลาวเฮาก็อยู่นําคอมมูนิตี้เนาะมีหยังก็เว้ากันโอล้มกันก็ดังคันเว้าเรื่องคอมมูนิตี้นี่ก็ผ่านๆมาเฮาก็ได้ไปร่วมเนาะโดยเฉพาะวัดวาอารามองค์การจัดตั้งงานมวลซื่นงานกีฬางานคอนเสิร์ตงานเบิร์ธเดย์มียังมีหลายอันหลายแนวเนาะในชีวิตของชีวิตประจําวันของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนอกจากนั้นก็เรื่องอายุอนามน่ะผู้นุ่มก็ไปกิจการแบบนึงผู้กลางก็ไปกิจการแบบนึงกลางเกินคนกายครึ่งมาแล้วก็เฮ็ดเวียกว่าอีกแบบนึงหลังจากนั้นแล้วก็เกษียณอายุแล้ว 6-70 ปีไปแล้วก็เรื่องเป็นเพนชั่นไปแล้วบัดนี้เนาะคันอายุนี้ซ้ําใดก็จังค่อยเว้าหั่นล่ะผู้ใดยังกินได้ยังนอนได้ไปเองมาเองช่วยเหลือตัวเองได้ก็ถือว่ายังดีเนาะบัดนี้บ่เปรียบเทียบใส่กับผู้เพิ่นอายุแก่ไปแล้วก็ต้องได้มีคนดูแลเบิ่งแยงเว้าเรื่องคือจังเพิ่นเบิ่งแยงเรื่องผู้บำนาญผู้เฒ่าโอ้เนาะก็หลายคนเนาะคันมีอยู่บ้านมีลูกมีหลานมีพี่มีน้องเบิ่งแยงก็ถือว่าดีแต่ว่าคันผู้บ่มีก็ได้ไปอยู่พุ่นแหละ nursing home ก็มี nurse มีหยังเบิ่งก็อันนี้ก็ต้องได้เบิ่งนําล่ะเนาะเพราะว่าอยู่นี่มันต้องเข้าระบบของอยู่นี่บ่คืออยู่พุ่นเด้คันสิอาศัยลูกอาศัยหลานมาเบิ่งคือกันกับที่ผ่านมาคือจังอยู่ลาวบ่ได้แต่ละคนก็อายุ20กว่าปีไปแล้วก็ต้องมีเวียกมีการต้องไปหาล่าหาการตามระบบของประเทศออสเตรเลียเนาะและเฮาสิ่งที่เฮาคิดไว้คือแต่ก่อนๆน่ะมันก็บ่คือกันเนาะตะกี้แล้วว่าเป็นหยังจะค่อยแต่งงานแล้วมีลูก4คนเพื่อหยังเออดีแท้ได้ลูกชายเพิ่นเฮาละคิดว่าบัดไปปาซาไปยังสิมี4คนหามเพิ่นเว้าหั่นน่ะแม่นเพิ่นยังเคยได้ยินอยู่แต่คํานี้ผู้ใหญ่เพิ่น
1: จ้าผู้ใหญ
0: ่ไปปาซาไปยังสิมี4คนหามเพิ่นเว้าหั่นน่ะแม่นเพิ่นยังเคยได้ยินอยู่แต่คํานี้ผู้ใหญ่เพิ่น
1: จ้าผู้ใหญ่เพิ่นเว้า

0: ชีวิตมันก็ต้องได้เฮ็ดแบบอย่างเซตอัพใหม่เฮ็ดใหม
1: ่จ้ะ
0: บังคับต้องได้บังคับว่าโอเคถ้าเฮาเฒ่าแก่ไปลูกก็บ่สามารถสิเบิ่งเฮาได้เพราะว่าลูกเขาก็มีเวียดมีการต้องหาเงินหาคำเพื่อชีวิตของเขาเจ้าและเฮาเพื่อเพิ่นเฮ็ดห้องรับก็สำหรับแม่นพวกที่ว่าอยู่ยังก่อน nursing home เนาะก็ได้เข้าไปอยู่ nursing home กับธรรมศาสตร์ 99.9 เจ้าอันนี้มันของธรรมศาสตร์เนาะฉะนั้นก็ยังว่าเฮาสุภิคิดว่าโอ้ลูกเขานี่ขึ้นมาแล้วบ่เบิ่งข้าพเจ้าคิดแนวนึงว่าโอ้อันนี้มันโลกแม่ยังคันสิเว้าว่า
1: ไอ้ตามสภาพบ
0: ่ตามสภาพยังบ่แล้วลูกหักก็บ่แม่นของเฮานะ
1: ลูกบ่แม่นบ่แม่นจิตใจเฮาน่ะเน
0: า
1: ะ
0: บ่แม่นของเฮาเด้เพราะว่าลูกเฮานี่ใหญ่ขึ้นมาแล้วเฮาสิไปตีบ่ไปอันนี้ก็บ่ได้เพราะว่าเป็นคนของรัฐบาลมาเด้อือ
1: หือ
0: เฮาก็เป็นคนของรัฐบาลเอาจะเอาไปมา
1: แม่น
0: อันนี้ข้าพเจ้ามักคิดเบิ่งแล้วโอ้ก็เป็นการจัดสรรของชีวิตเนาะฉะนั้นก็บ่ต้องคิดว่าโอ้อันน่ะพ่อแม่เฮานี่เฮาเพิ่นเฒ่ามาแล้วเฮาต้องออกล่าออกการมาเบิ่งแล้วเฮาก็บ่ได้เฮียนเรื่องนั้นอยู่แล้ว
1: แม่
0: จ้ะ
1: เฮาก็ได้จำมาบ่ายก็ต้องได้มีการเฮียนต้องรู้ระบบเด้อจับบ่เป็น
0: เฮาเดี๋ยวนี้แต่สมัยก่อนเฮามาใหม่ๆเนาะลูกหลานเฮาไปออกลูกเฮาไปยามหลานก็สบายไปแบบสบายหลังจากโควิดมานี่เห็นบ่เฮาไปยามหลานเฮาต้องไปซักยาก่อนแล้วจังสิไปยามลูกยามหลานเนาะอยู่โรงพยาบาลได้เห็นป่ะ
1: แม่น
0: หมายถึงว่ามันการจัดสรรของชีวิตมันต่างกันบ่คือเดี๋ยวนี้เนาะ
1: อ
0: ่ะมีหยังดีๆได้เพราะว่า 10:50
1: ก็ยังอีกบ่ดนเฮาก็จะได้ไปเข้าทางรายการสถานียังอีก3นาทีเนาะ
0: 3นาทีเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าคําควรก็สิอ่านคําควรนี่ให้ฟังอีกเนาะเพราะว่าฝากไว้ให้คิดเพิ่นก็ว่าจังซั่นเนาะเงินหลายเงินน้อยพอใส่ก็พอขี้เลรูปงามเบิ่งได้ก็พอแก่เฒ่าเยาว์วัยแข็งแรงได้ก็พออยากดียากดีมีจนเป็นคนดีก็พอสามีกับซ่ากับหมาก็พอภรรยาขี้บ่นใส่ใจก็พอเด็กน้อยดื้อซนสอนได้ก็พอบ้านเฮือนลึกเล็กใหญ่อยู่ได้ก็พอแบรนด์เนมหรือบอใส่ได้ก็พอปัญหานักเบาแก้ได้ก็พอเกิดมาชาตินี้มีดีก็พอชีวิตคนเฮาเท่านี้ก็เกินพอบุญยิ่งคิดว่าจังได๋คําควร
0: จ้าเพราะว่าให
1: ้มีเหตุมีผลเลยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าให้กําลังใจ
1: ให้กําลังใจเพิ่นเขียนออกมานี
0: ่ให้กําลังใจบ่ต้องน้อยใจ
1: แม่น
0: แม่น
1: คํานึงนี่เพิ่นว่าสิเตือนตัวเองคันเตือนตัวเองจังได๋1สิ่งที่เอากลับคืนบ่ได้ก็คือคําเว้า2สิ่งที่แก้ไขบ่ได้ก็คืออดีต3สิ่งที่เงินซื้อบ่ได้ก็คือสุขภาพไปหาหมอก็เสียเงินแต่บ่แม่นหมายคําว่าเจ้าสิซื้อสุขภาพเจ้าได้ก็ความจริงก็แม่นแนวนั้นเนาะ4สิ่งที่หนีบ่พ้นก็คือความทุกข์บางคนก็หังแต่ว่าส่วนหลายนี่มันทุกข์แท้เนาะก็เว้าเปรียบเทียบเอาริดว่าซั่นซะเนาะสิ่งที่หนีบ่พ้นก็คือความทุกข์เนาะทุกข์ก็มีหลายทุกข์เด้บ่แม่นทุกข์เงินละทุกข์อกทุกข์ใจทุกข์บ่มีหยังก็ว่าทุกข์นะความจริงเพิ่นเข้าความหมายของเพิ่นจังซั่นสิ่งที่ปฏิเสธบ่ได้ก็คือความก็คือความตายเนาะเพิ่นว่าซั่นความตายนี่ปฏิเสธบ่ได้ล่ะอันนี้สิ่งที่เบิ่งบ่เห็นก็คือใจคนสิ่งที่ต้องอดทนก็คือใจตนเองสิ่งที่ต้องสิ่งสิ่งที่ต้องยอมรับก็คือความเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าเปลี่ยนแปลงนี่สภาพการมันต้องเปลี่ยนไปตลอดอยากบ่อยากเจ้าก็ต้องได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงนะเนาะเวลานี้57 58นาทีแล้วท่านฟังครบเฮาสิมาเข้าทางรายการสถานีแล้วเฮาจังค่อยมาล้มกันต่อเนาะท่าน
2: Online. Smart999.com.au

0: เสื้อมันนักแต่งนักร้องนักประพันธ์อันนี้เกี่ยวยังคอยว่าเป็นวัฒนธรรมอันหนึ่งของเราเฮาเจ้าถามว่าที่ก็ลบตอนนี้หลังจากสิบเอ็ดโมงยังอีกชั่วโมงหนึ่งสุดท้ายที่ว่าพวกเราจะได้อบรมกับบรรดาท่านผู้ฟังสำหรับวันอาทิตย์นี้เนี่ยได้ก็ตามเนาะจริงสำคัญก็ขอให้รักษาสุขภาพเพื่ออยู่น้ำกันไปโดนๆว่าสั้นๆเนาะคันว่าของสิบผมว่าโอ้มีหลายคนว่าบัวเว้าหน้าเรื่องนี้นะเอา อย่างหน่อยก็ต้องได้เตือนกันไว้มันเป็นของธรรมดาเนาะคันว่าเรื่องอันมันบ่แม่นง่ายๆเด้เฮาคิดเฮาบ่ได้คิดบ่ได้เตรียมเดี๋ยวนี้ความจริงนี่เพิ่นให้เตรียมว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋อนาคตเว้าง่ายๆมันวางแผนนั่นน่ะแพลนสมมุติว่ามันเกิดเหตุการณ์ในนั้นมาจังซั่นเหตุการณ์จังซี่มาไงเอ้าเว้าบ่มันแล้วซะว่าคันสิเราเฮาเป็นหยังไปไผสิเบิ่งแฮงเฮาแล้วเฮาสิเฮ็ดจังได๋ ฉะนั้นเฮามาเห็นอันนี้แม่นในสายตาชุมชนเฮาเว้าร่วมบุญยิ่งขึ้นคือกันเพราะว่ามันแตกต่างครับแต่ก่อนๆเด้แต่ก่อนๆเฮาสิเว้าเรื่องชุมชนคือกันตะกี้เฮามานี่เฮาบ่ได้ไปเซาฮั่นอาหารบ่ได้ไปนั่นอันนี้เฮ็ดปาร์ตี้เฮ็ดงานเฮ็ดดองเฮาไปเซาโฮนบ่มียังแบบก่อนๆหั่นมียังแล้วแขกคนพี่น้อง คนหักคนแพงกันเอาอาหารการกินไปซุ้มกันอันนั้นมันอดีตก่อนๆตอนก็180มาเนาะ70ปลาย80มาแต่มาถึงเดี๋ยวนี้บ่อะไรก็แม่นคลับเฮ็ดให้เบิดเงินมีไหมข้อหมายเนาะคันบ่มีเงินล่ะแล้วก็ยากยากยากกันแหละนอกจากว่าคันบ่มีเงินแล้วบัดนี้คันบ่มีคนซอยอีกน่ะเฮ็ดจังได๋ฉะนั้นตัวนี้เฮาต้องได้คิดไว้
1: อันนี้เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของสังคมเนาะจ้ะ สังคมเฮามันก็ต้องได้เปลี่ยนไปทุกมื้อทุกมื้อบ่ต่างหยังดอกอันนี้เขาเอิ้นว่าธรรมชาติเนาะธรรมชาติก็คือกับธรรมะนี่แหละถ้าเพิ่นบอกให้ว่าธรรมะเพิ่นสั่งสอนเฮาว่าให้อยู่กับธรรมชาติเด้อฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติก็หมายถึงว่าหยังก็แบบมันเปลี่ยนไปตามกำหนดเวลาตามกำหนดเวลาของมันสมัยก่อนเฮามา เฮาก็ต้องได้ซอยกันระหว่างสิหาครอบครัวบ่สิเฮ็ดดองเฮ็ดหยังก็เฮ็ดแบบน้อยๆสู้คนอยู่เฮือนอยู่ซ่านแล้วก็หรือว่าไปเซาโฮนคอมมูนิตี้น้อยๆมัดแขนกันก็เป็นเฒ่าได้ก็3เฒ่า4เฒ่าครับ3เฒ่า4แก่ครับว่ากันไปเนาะมันถือตามประเพณีเนาะเดี๋ยวนี้การสู้ขวัญหรือว่าเฮ็ดแต่งงานก็มีการผสมผสานกันว่าข้าพเจ้านี่ก็สิว่า ปรากฏว่ามันอยู่โดดนี่โดนเติมแล้วฉะนั้นการเข้าใจเรื่องสังคมนี่ครับเขาใจดีอยู่พอสมควรว่าซั่นเอาไปอันนี้เว้าเรื่องอยู่ในออสเตรเลียเด้อแต่ว่าเฮาบ่เข้าใจอยู่บนอื่นเมืองลาวนี่ครับพระเจ้าเห็นแต่ในโซเชียลมีเดียเนาะมีการเฮ็ดแต่งงานนี่โอ้มหากันมหากันใหญ่มหือมามหือมาแต่ว่ามีร้านครับพระเจ้าส่งรูปแต่งงานมาให้ ว่าหลานชายหันสิแต่งงานข้าพเจ้าว่าเบิ่งกับบอกว่าเฮ็ดนั่นน่ะอันนี้ใส่อันนี้เด้อเฮ็ดอันน่ะมายังเพิ่นเอิ้นว่ามายังทายเป็นคลิปมาให้พอเฒ่าเบิ่งในเด้อว่าซั่นเออมันก็ทายมาเบิ่งโอ้เพิ่นมีอยู่บ้านก็อยู่บ้านว่าจะข้าพเจ้าว่าบ่ฟ้าว่าอยู่บ้านแน่เนาะข้าพเจ้าสิบอกให้ฟังข้าพเจ้าไปเห็นนี่บ่ต้องออกสื่อบ่ต้องออกสื่อเห็นฟืนเขาไปใส่แน่นี่เต่าก็แม่นอันกวนหิน3หน่วยนี่ล่ะ1เข่าอยู่เห็นมาอีการนอนอ ป้าโถ
0: แม่เราต่างกัน
1: มันต่างกันฝ่าดับดินไปแต่ว่า อยู่นี่คือกันเนาะ
0: จำว่าอันนั้นก็เป็นความคิดของเพิ่นเนาะ
2: Fresh music on Rocking Country with Fifi
0: จำว่าเฮาอยากให้เปรียบเทียบเฮาอยากให้เปรียบเทียบว่า อันใดควรบ่ควร
1: เฮา
0: ควร
1: เนี่ยได้สําคัญขึ้นกับสภาพการเนาะอันนี้เฮาก็บ่ว่าให้การว่าสภาพการมันขึ้นมาแน่มันก็เป็นแน่นั่นเนาะฉะนั้นก็จังว่าก็บ่เป็นหยังเฮาคนเฮานี่คันมีอยู่ในสังคมเดียวนี่คือกัน
0: จ้ะ
1: ที่ว่าเพิ่นมีเงินมีความสามารถเฮ็ดในมีครอบครัวใหญ่ได้น้อยนึงเฮาบ่ว่าในสังคมอยู่ในออสเตรเลียที่ว่าข้าพเจ้าหรือว่าพวกเฮาอยู่อยู่นี่เนาะตามใจเนาะ
0: จ้ะ
1: แม่นครอบครัวใดที่ว่ามีครอบครัวใหญ
0: ่
1: ก็หมายถึงว่าดัง
0: แม่น
1: ลางคนหั่นข้าพเจ้าก็สงสารอยู่มาครอบครัวหัวเดียวก็เทียมรีบนี่ได้บ
0: ่
1: ต้องไปหาหมู่หาครูไปยังหั่นน่ะบัดสิเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็ยากจําเป็นนะคันว่ามีลูกมีเต้าเกิดขึ้นมาอยากแต่งงานก็จําเป็นต้องไปเขาเซาแป้งไปเซาหาอาหารเพราะว่าบ่มีหมู่ซอยเด้บ่มีครอบครัวได้ซอยเด้ฉะนั้นก็ไปตามสภาพของมันแล้วก็แปลสภาพของการเป็นอยู่สภาพการของครอบครัวเนาะฉะนั้นก็เป็นยังกะยาล่ะเฮาก็บ่ต้องน้อยใจเออเพราะว่าในใดเฮาก็ต้องลางคนเพิ่นก็ยังอยากสืบต่อแบบว่าประเพณีลาวเฮาอยู่แบบว่าอยากให้มีสู่ขวัญสู่หยังแล้วก็การสู่ขวัญก็ไปสู่อยู่หาอาหารเลยบ่จําเป็นต้องไปเฮ็ดอยู่แถวในคอมมูนิตี้โฮลแบบคือสมัยทางคําแสนเว้ามาเนาะสภาพการมันเปลี่ยนแปลงชีวิตคนเฮาก็เปลี่ยนแปลงแต่นั้นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตนี่บ่ต้องน้อยใจดอกเพราะคือข้าพเจ้านี่แหละแทนที่สินุ่มขึ้นนุ่มขึ้นพัดขาลงท้องลง
0: บอกทิ้งที่ว่าทิ้งที่ว่ามานี่ก็แม่นว่ายังให้เตรียมแน่เนาะมันสิยุ่งยากก็คือจังเฮาเคยได้ยินน่ะเฮาก็เคยได้ยินมาหลายเทื่อละผ่านมาเนาะมีหลายกะคน 99.9เจ้าอันนี้ก็แม่นเอามาเว้าสู่กันฟังนะแต่ก่อนเฮาก็เคยได้ถามเนาะเว้าง่ายอยู่ออสเตรเลียเฮานี่มีหลายองค์การนี่บ่แม่นเว้าให้ผู้ใดผู้หนึ่งเด้อนี่เว้ารวมมีหลายองค์การจัดตั้งเนาะก็คือสิ่งเฮาฮู้นะ5 4 5 6องค์การจัดตั้งแล้วบัดนี้แต่ว่าคนเฮาก็ตื่นเรือล้นก็มีคนไปจ่อยเบิดทุกองค์การจัดตั้งนั่นน่ะไป1 2 3 4 5อันนี้ปัญหาที่ตามมาเนาะฮู้จักเนาะคันมีการสมาชิกองค์การใดองค์การนึงเสียชีวิตเฮาก็ต้องได้ซอยเนาะได้จบสาวดอนบ่เพิ่นเก็บกันตลอดนี่บัดนี้สมมุติว่าหลายองค์การจะตั้งเสียพร้อมกันก็ต้องได้จบคัน3คนเสียพร้อมกันองค์การจะตั้งสมาชิก3คนเสียระยะนั้นก็ต้องแทนที่สิเป็นสาวดอนผู้นึงก็มาเป็น60ได้บัดนี
1: ้แม่นละ
0: เออแล้วก็คันมีปัญหาโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเก็บกรรมเงินคำเบิกผู้จ่ายบ่ทันบ่จ่ายบ่ฮอดบ่ถึงบ่จังสนับสนุนช่วยเหลือกันบ่ทันจังซี่มันก็ต้องมีคำถามมาได้บัดนี้เฮาก็เคยถามหลายคนเพิ่นว่าเป็นหยังจังค่อยจ่อยหลายองค์การจัดตั้งเพื่อหยังบ่ซั่นช่วยหลายองค์การจัดตั้งเฮาก็ได้เงินอุปถัมภ์หลายทางเพิ่นว่าแล้วคือแต่ตอนได้อันนั้นน่ะขั้นตอนตอนนั้นเสียแล้วได้จกหลายเสียก็มีปัญหาด้วยอันนี้เว้าเตือนในการฟังเน
1: า
0: ะ
1: แม่นอันนี้ข้าพเจ้าก็เข้าใจอยู่ข้าพเจ้าเคยถามหลายๆคนแต่ว่าแต่ละคนก็มีแนวคิดต่างกัน
0: จ้ะ
1: บางคนว่าข้าพเจ้าเข้าหลายคนเพราะว่าแม่หยังอยากให้
0: บัดเฮาตายสิได้เงินเพิ่นว่าซั่น
1: ได้เงินบางคนก็ว่าบ่ข้าพเจ้าเข้าหลายๆองค์การนี่หมายถึงว่าอยากจะเข้าไปเบิ่งหมดทุกๆองค์การเพื่ออยากให้องค์การแมนคอมมูนิตี้เฮานี่เขาอันเป็นอันนึงอันเดียวเป็นแบบใดอันนึงอันเดียวกันเพื่อสิเฮ็ดให้มีปากเสียงสิเว้าว่าเฮ็ดแนวใดมันสิจบสิงามสําหรับชุมชนลาวของเฮาเห็นบ่แนวคิดของคนต่างกันฉะนั้นข้าพเจ้า
0: ก็ว่าบางคนกันคิดแนวนั้นแต่ว่าบางคนไปถามแม่ถามกันอันนี้ก
1: ็แต่ว่าเก่า
0: คันตายแล้วเฮาก็สิได้หลายทางเพิ่นคือจ
1: ะ 85%
0: เอ้าความจริงให้ฮู้ล่ะนะเวลาเฮาตายแล้วเฮาบ่ได้
1: 85% ก็ยังว่า
0: ก็มีตั้งแต่พี่น้องหรือว่าลูกหลานหรือว่าอีหยังนั้นน่ะได้เข้าใจอันนี้เว้าเรื่องความคิดที่ผิดว่าซั่นซะ
1: ความคิดก็บ่ว่าผิดแต่ว่า
0: ความคิดที่ขัด
1: เพิ่นคิดแบบนั้นแต่ว่าคันคิดแบบนั้นฮะคือถ้าคําแสนเว้าก็ถูกแล้วพอคันตายไปก็บ่ได้เงินคันว่าเงินที่ว่าเหลือไว้ก็เฮ็ดให้พี่น้องผิดกันอีกบ
0: ัดเออแม
1: ่นคนตามมา
0: อันนี้มาเป็นอุทาหรณ์เนาะอันใดที่ว่าเปลี่ยนแปลงได้ก็คันว่าบ่จะเป็นปัญหาพระลาลูกหลานก็เดี๋ยวนี้ เฮาเบิ่งอยู่ตามมีเดียเนี่ยอยู่ทีวีบ่ข่าวหยังเพิ่นก็ออกมาได้เพิ่นมี funeral insurance หรือ funeral insurance หรือว่า joy funeral สมมุติว่าเฮาเป็นหยังไปบ่อยากให้ยากผู้หยังคั่นสิว่าบ่ยากมันก็บ่แม่นมันก็ต้องได้มีผู้คิดผู้เขียนผู้แล่นผู้เว้าผู้ว่าผู้ไปทวงมันจังค่อยได้แล้วก็บ่แม่นสิได้พร้อมบาดใดให้เฮาเข้าใจตอนนี้อันนี้เว้าขึ้นมานี่เพื่อให้เตรียมๆกันเพื่อเตือนกันไว้เนาะคันถึกก็เอาบ่ถึกก็ปล่อยให้ไปตามสภาพก็ดังที่เฮาฮู้นั่นอ่ะ
1: ฟังเพลงหน่อยนึงเน
0: า
1: ะเพราะว่าหลายๆท่านที่ว่าเขามาเบิ่งแน่ไอ้ Facebook ไล
0: ฟ์ขอบใจหลายๆที่ติด
1: ตามครับขอบใจหลายเนาะอ่ะฟังเพลงม่วนๆจากทีมงานของเฮาเนาะ
0: นั่นแหละ 99.9

0: 99.9
1: ท่านฟังรายการวิทยุ FM ภาคภาษาลาวทุกเสาร์วันอาทิตย์สว่า 99.9 ท่านฟังที่เคารพเนาะเวลาของพวกเฮาตอนนี้ก็ 11:30 นเฮาสิอยู่นํากันอยู่ประมาณ40กว่าเกือบบ่พอชั่วโมงเนาะกลับก่อนที่ว่าก่อนสั่งลาเนาะกลับก่อนข้าพเจ้าว่าอยากว่าเพิ่นเขียนกราบเขียนก่อนภาษาลาวเฮานี่นะบ่แม่นง่ายได้คือต้องเป็นขั้นถึงลึ่งเคยหรือว่าครูบาอาจารย์เพิ่นจึงค่อยเขียนคล้องจองกันได้ครับพระเจ้าก็บ่ได้เก่งเรื่องกราบเรื่องก่อนตัวอย่างก็จังเป็นศิลปินอยู่เรื่องดนตรีนี่แฮงบ่ได้ก็ได้ฟังได้จื้อเพราะว่าหยังคันไปมักก็ไปมักประเภทหมอลำเนาะคันไปเป่าแขนแล้วก็บ่ได้ลำคันไปลำแล้วก็บ่ได้เป่าแขนก็เลยว่าบ่แม่นว่าสิเป็นเบิดความหมายก็เป็นจังซั่นเนาะกราบก่อนเพิ่นเขียนให้เฮาฟังนี่เพิ่นว่าสิก่อนสั่งลาของฝ่ายชายเพิ่นสิว่าจังได๋คันสั่งลาก็แม่นสั่งลาผู้หญิงนั่นเนาะเพิ่นว่านางเอ้ยดึกก็ดึกมาแล้วดื่มก็ดื่มมาแล้วไก่ผู้ลกคันหลอดกองเสียไก่ผู้เมียคันหลอดกองเหล้าชายศิลาจากเจ้าข้าวนี่เต่าเหมือให้น้องอยู่ดีเยอะเจ้าผู้เสื้อดอกซ่อนหอมอ่อนยามแรงเฮียเมยขออย่ามีแมงซ้อนอยู่ในเป็นดวงจงเป็นดวงเสมอด้ามหอมหวนบ่เหยกินนั่นเนอพึ่งผู้บินพึ่งผู้บินส่วนแล้วแรงเศร้าสู่ต่อมอันนี้นี่เป็นคําก่อนกราบก่อนที่ว่านิ่มนวลมวลอ่อนสอนเนาะเพิ่นเขียนออกมาเว้าให้เฮาฟังจ้ะเป็นจังได๋มันยิงอันใดเฮามี
2: แม่นแล้วเนาะอากาศหลายอันหลายแนวเนาะเวลานี้ก็แม่น 11:00 นกับ20นาทีย่างอีกน้อยเดียวก็สิได้อําลาพาจากหลายๆท่านเนาะที่ว่าเพิ่นกําลังรับฟังเฮาอยู
1: ่
2: เพิ่นก็บอกว่าโอ้ได้นี่
1: ขอบใจผู้ติดตามใน Facebook
2: ใน Face แล้วก็ Messenger เข้ามาบ่หลายท่าน
1: สะใจเราใต้เนาะ
2: แม่นๆๆแม่นแล้วเนาะอ่ะฟังเพลงกันอีกม่วนๆ
1: จ้ะ
2: บ่เป็นหยังเนาะ
1: แล้วเฮาจังค่อยมาล้มกันต่อ
2: เฮามาล้มกันต่อเนาะเพราะว่านี่จ้ะ
1: ติดตาม

0: 99.9
1: ท่านผู้ฟังรายการวิทยุ FM ภาคสลาวสวา 99.9 ทุกเสาร์วันอาทิตย์ 10:00 น. 12:00 น. ท่านผู้ฟังที่เคารพเนาะดังที่เฮาได้เว้าเกินอยู่ในต้นรายการก็มีหลายอันหลายแนวก็อยากมาเตือนกันโดยเฉพาะอาทิตย์ผ่านมาเมื่อวันพุธผ่านมานี่ท่านก็คือสิได้เห็นข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์หรือว่าทีวีเนาะรถต่ําเด็กน้อยตาย2คนเนาะอายุ5ปีกับอายุปี1เนาะครอบครัวนั้นเสียลูก2คนเพราะว่าเลิกโรงเรียนแล้วคือว่าเพิ่นปรากฏว่าเพิ่นสุกล้อซึกแพร่มเนาะข้ามทางบ่มีหยังแล้วมีรถแอคซิเดนต์แล่นมาเหยียบเด็กน้อยตาย2คนแล้วก็โอ้คันสิเว้าก็แม่นhard break สําหรับผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนาะแล้วก็อุบัติเหตุอันนี้ครับก็บ่อยากให้เกิดขึ้นกับไผคันเกิดขึ้นกับไผแล้วก็มีการเสียใจให้ระมัดระวังนั่นล่ะเป็นส่วนใหญ่เนาะสิข้ามทางก็ต้องได้เบิ่งเนาะรถแม่นอยู่มันแล่นนําหนทางแต่ว่าลางเทื่อก็มีการผิดพลาดแบบ breaking แต่ว่ารายละเอียดท่านคือสิฮู้จักอยู่ในข่าวแล้วเนาะอันนี้มาเว้าเตือนกันว่าถึกผู้ใดก็บ่ดีแต่ว่าขอให้มันระวังเพิ่มเติมความนะปลอดภัยเพิ่มขึ้นไปตื่มโดยเฉพาะเรื่องกฎระเบียบของออสเตรเลียต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยเบิดเดือน6เนี่ยต้นเดือนกรกฎาคมสิมีหลายอันหลายแนวเปลี่ยนแปลงและมีหลายอันหลายแนวน่ะสิเข้มขึ้นคือโดยคือเรื่องแม้แต่เรื่องโทรศัพท์เฮานี่คือกันเนาะหลายคนเนาะมีเบอร์โทรศัพท์หลายเบอร์ทางรัฐบาลทางคัมปานีก็ต้องอยากฮู้ด้วยว่าเจ้าหลายเบอร์เจ้าเฮ็ดหยังเจ้าไปเปิดบิสเนสบ่มีธุรกิจการค้าบ่หรือว่าผู้ใดเป็นผู้ใช้เพิ่นก็ต้องอยากฮู้ตัวนี้คือกันแล้วก็บัดนี้อายุอนามเรื่องนั้นเดือน6นี่ผู้ใดก็ฮู้จักเนาะท้ายเดือน6ก็ต้องแม่นสรุปอินคัมหรือว่าเคลมเอาแท็กแดแล้วก็รายได้รายจ่ายบ่เฮามีหยังมีหยังแล้วก็สรุปเสียภาษีให้รัฐบาลหรือว่าคันผู้ใดได้หลายเพิ่นก็เก็บภาษีหลายผู้ใดบ่มีรายได้เพิ่นก็ส่งคืนอีหยังก็ว่ากันไปดังที่เฮาเคยฮู้จักครับสรุปแล้วแม่นให้อยากให้ปฏิบัติหรือว่าเฮ็ดตามกฎระเบียบของทางประเทศออสเตรเลียเนาะเฮาสิไปคิดหลายๆคนอยู่ก็คิดว่าโอ้ยบ่เป็นหยังดอกจังซั่นจังซี่แต่ความจริงบ่แม่นบ่เป็นคันผิดกฎระเบียบแล้วมันก็คือผิดเพิ่นก็มีระบบของเพิ่นเฮาบ่ว่ากันแต่ว่าสรุปแล้วก็แม่นยังไงปฏิบัติตามกฎระเบียบนั่นน่ะเฮาอยู่ไสมันก็มีกฎหมายมีกฎข้อบังคับให้คิดว่าคันผู้ใดเว้าเรื่องขับรถเอ้าเปรียบใส่กันคือจังขับรถคันมีการมีรถต่ํากันมันต้องมีผู้ใดผู้นึงต้องเฮ็ดผิดกฎเพิ่นเฮ็ดได้ว่าให้ปลอดภัยให้คักให้นับถือคันผู้ใดเฮ็ดผิดเฮ็ดพลาดปฏิปันบ่ปฏิบัติตามกฎอุบัติเหตุมันก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนโดยเฉพาะอยู่ในถนนหนทางในเดี๋ยวนี้มันแห่งมีการปรับการใหม่การคัดปรับใหม่ยิ่งก็รู้จักตัวเสียใจเสียเงินเสียแห้งเบิดกำลังใจเลย
2: เพราะว่าเดี๋ยวนี้กล้องก็หลาย
1: หลายกล้องก็หลาย
2: หลายขึ้นกว่าเก่านั่นแหละ
1: ไผสิเฮ็ดหยังก็ยาคันสมมุติว่าเพิ่นอยากจับนะเพิ่นอยากเอาเรื่องนะเพิ่นเอาได้จะสิไปทางไหนก็ก็เพิ่นก็เห็นมันมีกล้องเข้าทุกบ่อนแม้แต่สิเข้าฟรีเวย์ออกฟรีเวย์บ่ผ่านห้องเฮียนบ่หรือว่าเรื่องขับรถเนาะหรือว่ากันเจ้าไปเห็นแนวบ่ดีมาเห็นตัววัง 2-3 ปีหลังเฮาก็ได้ยินข่าวcriminal charge criminal record criminal investigation เพิ่นเนาะสืบสวนการฆาตกรรมเฮ็ดผู้เฮ็ดผิดกฎหมาย criminal เนาะเพิ่นจับได้อยู่ไสมันผ่านขับรถผ่านโทเวย์แล้วเพิ่นก็เห็นหน้าบ่แม่นว่าได้ตั้งแต่อันน่ะนําเบอร์รถล่าๆได้เห็นฮอดหน้าเพราะว่ากล้องมันมีทั้งกล้องเบื้องลุมเบื้องถึงเบื้องซ้ายเบื้องขวาทั้งหน้าทั้งหลังมันมีครบเดี๋ยวนี้เฮาขี่รถมาเฮาก็ยังเห็นเป็นตู้เหลืองๆอันเพิ่นเฮ็ดเป็นอ้ามดูออกมาแม่นเพื่อหยังจับว่าเจ้าขับรถเจ้าใส่ซิทเบลต์บ่เจ้าแล่นไว้บ่หน้าผู้ใดเป็นผู้ขับให้เห็นหน้าอีกเด้บ่เถียงบ่ได้อีกเด้แล้วบัดนี้เต้าแลนตามสปีดบ่เจ้าขับรถแล้วเจ้าใส่โทรศัพท์บ่กินกาแฟบ่ของมื้อนี้สิ่งที่เฮ็ดผิดนี่แม่น เพิ่นจะเอาเรื่องคั่นสมมุติว่าหากมันถึงคาดถึงนั่นถึงยามจะมาจังค่อยว่าให้ระวังเนาะระวังไว้ละแม่นดีก็แม่นเพื่อตัวเองหั่นล่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็คั่นเฮามีเรื่องมีราวแล้วก็ฮู้จักตัวเรื่องจิตใจสิทุกระทมซําใดเนาะคั่นเว้าง่ายๆแล้วกันมีเรื่องอุบกอุใจบ่มีผู้ใดต้องการดอกเอ้าเห็นจังได๋เฮาฮอดยามฟังเพลงอีกมันม่วน
2: จ้ะฟังเพลงม่วนจ้ะทีมงานของเฮาเนาะ
1: จ้ะ
2: ฉะนั้น
1: เฮาจึงค่อยมาล้มกันต่อเนาะเข้าทางรายการสถานีเนาะมีหลายอันอยู่สิล้มกันเวลาต่อ
3: The difference is the music
4: Swan 99.9
1: เวลาตอนนี้ 11:33 น.

0: 99.9
1: จบไปเมื่อกี้ก็เป็นเพลงลูกกรุงเนาะดังติดตามครับเจ้าเข้าใจเน
2: า
1: ะ
2: จ้ะแม่ขนาดก็มีหลายท่านเนาะขอเข้ามาเอาว่าอยากฟังเพลงของอย่างสมาชิกลาวไต้ที่ว่าร้องสงสัยเป็นท่านผู้เพลงจ
1: ้
2: ะจะได้จัดให้บ
1: ่
2: มีอย่างเนาะจ้ะๆเลย
1: ก็คือเฮาฮู้แล้วเนาะถ้าฟังเคารพอากาศดีมื้อนี้ในอาทิตย์หน้านี่คิดว่ามีฝนส่วนหลายสิมีฝนว่าซั่นก็ hopefully ว่ามันก็ปรารถนาว่ามันจะฝนบ่ตกทุกมื้อทุกมื้อโอ้คันฝนตกคันหญ้าก็ขึ้นตกแล้วแดดออกนี่แห้งยาวไว้คือระยะ1วัง2เดือน2เดือนกว่า2เดือนกว่าหลังนั้นเนาะทิศนึงนี่ตัดหญ้าก็สิเป็น2เทื่อธรรมดา2ทิศก็บ่ได้ตัดเทื่อนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเฮาก็บ่ว่ากันเนาะคำขวนคำพยานี่ก็มีหลายอันด้วยอยากอ่านให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ออกความเห็นน้ําน่ะเพิ่นว่า เพิ่นว่าเป็นทรายธาตุแท้หินแฮบ่มีปนบ่แม่นแนวทรายผงไงตามกลางบ้านขอให้เป็นทรายแท้บ่แก้มแก่หินแฮให้เป็นทรายแท้ๆตุ่มนั่นบ่ปนคันบ่ออกนอกบ้านบ่เห็นด่านแดนไก่คันบ่ไปหาเฮียนบ่ฮ้อนมีความฮู้ยามได้ลงมือฆ่าเสียดายทุนบ่ฮ้อนแม้นฆ่าควยทั้งตู่เสียดายมากเพิกน้อยสิไปก้อยบ่อนใดคำปากพ่อแม่นี้นักเกิงธรณีไผผู้ฟังเพียนหับหากสิดีเมื่อหน้าพ่อแม่คือเบื้องขวาครูบาอาจารย์คือเบื้องซ้ายหลายคำสอนสั่งโศกสิไหลลังเข้าถึงเจ้าผู้เสือฟังสิบสลึงอยู่ฝากน้ำอย่าได้เอาคะนึงหาสองตำลึงมามือให้คอยกำเอาไว้อย่าได้ดำนาล่ะหางปีบ่ทันเพิ่นเดือนหกให้วานก้าเดือน5ให้แต่งไถอย่าได้หวังสุขย้อนเอาบุญเพิ่นมาเพิ่งสุขก็สุขเพิ่นพุ่นตัวเจ้าสิถึกหยั่นมีบุญมีสุขนี้ตนเองเป็นผู้ก่อเอาเน้อถ้าว่ากินทานบ่เคยมีความดีบ่ได้สร้างบุญสิได้บอนจังใดเพิ่นว่าซั่นอันนี้ก็เป็นคําควรกับก่อนเพิ่นแต่งออกมาฟังแล้วม่วนเนาะ
2: จ้ะ 99.9 เว้ากลับเข้ามาฟังเพลงก่อนเนาะ
1: ก่อนสิไปฟังเพลงเนาะเว้าเรื่องบุญเมื่อกี้นี่ก็อดบ่ได้เนาะเพราะว่าทางกลุ่มชาวลาวเฮานี่เพิ่นสิได้เฮ็ดประกาศข่าวเนาะประกาศข่าวเรื่องที่ว่าขออันน่ะขอแพเนาะเพิ่นว่าเพิ่นสิไปผู้ใดที่มีใจใสศรัทธาอยากไปร่วมสร้างพญานาคแต่ว่าอันนี้เฮาเว้ากันสิเว้ากันเกินให้ฟังแล้วเพราะว่าทางมีคณะที่รับผิดชอบเพิ่นจะประกาศออกมาให้รู้จักแล้วเฮาสิได้เชิญเพิ่นมาวิทยุนี่ลางเทื่อว่าการสร้างพญานาคนี่มันสร้างจังใดสร้างอยู่ไสเฮ็ดแนวใดความจริงมีหยังจุดประสงค์แม่นหยังนะอันนี้ก็แม่นคันเว้าเรื่องพญานาคนี่เฮาก็ฮู้จักเนาะพญานาคนี่เป็นนะแม่นหยังสัตว์ชนิดนึงที่ว่าชุมชนคันสิเว้าชุมชนชาวลาวเฮาส่วนหลายก็แม่นนับถือเนาะนับถือหรือว่าอ่านประวัติออกมาเบิ่งประวัติออกมาเพิ่นว่ามีทั้งผู้หญิงผู้ชายและเป็นคนเป็นพญานาครักสมรักษาแบบลักษณะคือกันกับนับถืออันใดนึงนะเนาะพอแม่เฮาเกิดขึ้นมาเพิ่นก็ได้ยินเพิ่นเว้าว่าพญานาคมันสิเป็นมาจังได๋ล่ะความหมายของเพิ่นว่าอยากเฮ็ดจังได๋เป็นจังได๋แล้วเฮาจึงค่อยเกี่ยวข้องแต่ว่าสิมีรายการเนาะเอื้อเพื่อแพร่ผู้ใดที่สนใจอยากสนับสนุนอุ้มสู่แล้วเฮาจึงค่อยสิเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกันมาห้องส่งมาโอ้มลมมาเว้าสู่ท่านผ ู้ฟังในลำดับต่อไปครั้งทิศสองทิศทั้งนานเนาะก็ขึ้นกับสภาพการที่เพิ่นเว้าเนาะตอนนี้เฮามาฟังเพลงอีกมวนๆบ่เพิ่นหยัง 11:42 นาทีแล้วทางน้องที่เคารพเพลงมวนๆจากทีมงาน 99.9

0: าะเขากับบรรยากาศดีๆเพราะว่าเพลงนี่กับบ่แม่นหยังเนาะบ่แม่นผู้อื่นไกลก็แม่นผู้แพงวรลาศ
1: ว่า
0: แล้วกับอันแม่นแหละกับลูกสาวเพิ่นที่ว่าร้องแม่นแหละ
1: บ่ข้าพเจ้าว่าแล้วผู้แพงนี่เรามีบุญหลายเลย
0: แม่แล้วเรามีบุญ
1: ภรรยาเพิ่นซื้อบุญหลายฟังแล้วม่วนเนาะก็บ่ว่าคือเว้าหั่นน่ะบ่ได้ไปห้องๆอยู่ไสก็ฟังแล้วม่วนก็คือว่าฟังเพลงฟังลําเนาะปากก็ว่าบ่ยิงเปิดเพลงถึกจังว่าขนาดเพราะมันเป็นยามหนาวเด้
0: แม่น
1: แล้วยามหนาวนี่มีหยังบัดนี้เฮาฮู้จักสโนว์ก็ต้องได้ขี่รถไปไกลได้อยู่คันเฮาอยู่ซิดนีย์นิวเซาเวลนี่พุ่นแล้วไปสโนวีเมาเทนบ่ละกายแคนเบราไปพุ่นล่ะ
0: แม่นแล้ว
1: คิดว่าปีนี้คือสิได้ไปอยู่เพราะว่าหยังสิมีพี่น้องมีลูกมีหลานมายามเพิ่นบ่เคยเห็นสโนว์จังซี่คือมาแต่ลาวจังซี่บ่อีหลีเฮาก็บ่ใครเห็นเนาะคันบ่แม่นฮอดนั่นอีหลีก็สิได้ลองไปเบิ่งให้เห็น
0: มีโอกาสก็ได้ไปจังก็
1: ว่าจัดกันไปเบิ่งหลายคนได้เป็นกรุ๊ปเป็นหยังเพิ่นก็ไปมาแล้ว
0: เป็นกรุ๊ปกะข้าพเจ้าเคยก็สิสำนานอยู่หน่อยนึงแถวนั้นเพราะว่าคันเฮาเป็นกรุ๊ปเพราะว่าเขาNatural Park กันก็อยากแพงหน่อยนึง
1: แม่น
0: เพราะว่าเขาไปเบิ่งเนาะแต่ว่าเฮาเข้าไปเบิ่งเฮาก็ต้องไปปรากฏว่าเฮาต้องออก 12:00 นหรือว่า 11:00
1: นกลางคืน
0: ไปหาฝนเฮาเล่นมัดมื้อ
1: แม่น
0: เล่นมัดมื้อหลังจากนั้น 17:00 นเพราะว่านาชันนั้นภาคมันก็ปิด
1: จ้ะ
0: เฮาต้องออกมาระหว่าง 17:00 นเพราะว่าเฮาก็มีเวลาอยู่หั่น2:00 นหรือ2-3 ชั่วโมง
1: โอเคว่ามาถึงจุดนี้หลายคนก็อาจจะฮู้ว่าคันอยากไปแนวใดอ่ะสมมุติว่าเฮาอยากไปนํากรุ๊ปเนาะกรุ๊ปเพิ่นน่ะเซารถน่ะบัสไปบ่อย่างจังซี่เนาะเขาเจ้าสิออกก่อน12:00 นกลางคืนคือจังบุญยิงเว้า
0: จ้ะเพราะว่าข้าพเจ้าอธิบายให้ฟังให้เพิ่นเข้าใจนั่นเด้อว่าโอ้เมื่อเวลาเฮาสิไปเฮาสิเฮ็ดวิธีใดก็ตัวนี้เพราะว่าเฮาไปหั่นพอดีเฮาออกจากนี่ 11:00 นครึ่งหมดที่ 12:00 น
1: จ้ะ
0: เฮาไปฮอดจันดาบายนี่
1: พวกรถเขาเจ้าสิบอกดอกคันสมมุติว่าอยากไปน้ํากรุ๊ปเอ้าตัวอย่างจะเว้าให้ฟังว่าคันผู้ใดสิสิไปน้ํากรุ๊ปแนวนั้นตัวอย่างมีสาว30คนบ่แม่นหยังสิเพิ่นก็เช่ารถกันเป็นกรุ๊ปไปพวกรถเพิ่นสิพาเจ้าออกประมาณ 11:00 น 12:00 นกลางคืนเนาะบัดนี้ 11:00 น 12:00 นกลางคืนนั้นไปแนวใดไปแล้วก็ผ่านแคนเบราแม่นหยังไปแล้วก่อนสิไปเข้าจินดาบายบอนสโนวีเมลตันน่ะนะเพิ่นสิพาเจ้าจอดซื้อเซาเครื่องเฮาสิไปเล่นสโนมันต้องมีเกือบพูดกัน
0: ก
1: ันนั้นยัดดีส่งก็คือกันเปียกกัน
0: หรือว่าคันเฮาม
1: ีเสื้อคือกันหมวกคือกัน
0: คันเฮามีเฮาก็ถือไปคันเฮามีเฮาก็ถือไป
1: คันเฮามีก็ถือไปแล้วพอมื้อนี้เครื่องเล่นอีกคือจังสกีบ่จังซี่ลังเดิ้ลก็เป็น3บ่ไปขี
0: ่แม่ละ
1: คันผู้อยากเล่นน่ะนะครับโปรเฟสชันนอลคือจังบุญยิงนี่ต้องได้เซาสกีอันแลบเกือบแหลมๆยาวๆนั่นแหละแลนขึ้นผู้ลงบัดนี้ไปเซาอันนั้นแล้วประมาณ 4-5:00 นเซาเนาะแล้วเพิ่นก็สิพาไปสัวไปฮอดบอนสกีหั่นก็ประมาณ
0: เพราะมันคิวยาวเพราะว่าเฮาอาจจะไปวันถึกวันเสาร์วันอาทิตย์บ่ตำนองนั้นเนาะแต่คิวมันจังยาวหน่อยนึงใส่เวลาเกือบเมื่อเวลาเขาไกลไปนาชันนัลพาร์คสิฮอดสโนวีมอลตันแท้ๆนะอย่างน้อยเฮาก็ใส่เวลาเกือบ
1: ชั่วโมง
0: เกือบชั่วโมงนึง
1: จ้ะอ่ะสมมุติออกจากพี่11:00 นแล้วไปเพิ่นพาไปจอดเซาเครื่องแล้วเฮาฮอดบอนลินสโนก็แม่น7:00 นเช้า
0: จ้ะพอดี8:00 น
1: หมายความว่าคันผู้ขี่รถแล้วนอนบ่ได้ก็นอนบ่หลับได้คันขี่
0: จําเป็นแล้วเพราะว่า
1: จําเป็นแม้ว่าบ่ได้นอนแหละคันผู้ผู้ใดบ่เล่นรถนั่นน่ะ
0: เพราะว่า National Park มันที่ว่า Snow Mountain เพิ่นสิเปิดระหว่าง 8:00
1: นแม่น
0: พอดีเขาไปเพิ่นเซตเวลาพอดีเลยเขาไปฮอดเพิ่น 8:00 นเฮาสิสานวันนึงก็เป็น 8:00 นครึ่งเฮาก็เลยปาให้พวกที่ว่าเพิ่นมักลินสโนเพิ่นสิไปลินสไลด์บ่ลินหยังแล้วแต่เฮาก็บ่ให้เวลาเพิ่นระหว่าง2 ชั่วโมงหรือ3 ชั่วโมง
1: แม่น
0: เพราะว่าเวลานั้นเมื่อเวลาเฮาเข้ามาแต่เช้าเฮาลินแต่เช้าเนาะแล้วเฮาก็มากินข้าวสวยข้าวสวยระหว่าง 11:00 นครึ่งบ่แม่นพักผ่อนน้อยนึงเฮาก็พากันออกมาฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าเคยเซตอัพเวลาให้เท่านี้แบบว่ามันอาจจะเหมาะสมกับสิมาเฮาไปบางคนคือว่าไปหน่อยแท้แต่ว่าเฮาอยู่ในสโนมันหนาว
1: แม่น
0: มันหนาวแล้วเฮาก็สิบ่ทนปานใดแต่ว่าเฮาอยู่ระหว่าง 2-3 ชั่วโมงนี่ก็หมายถึงว่า
1: แ
0: ต่การดนสมควร
1: สรุปแล้วกันเฮาไปนํากรุ๊ปเนาะผู้ตัวอย่างฮอดพุ่นน่ะ 7-8:00 นเข้าไปลิ้นเนาะ ประมาณ2โมงตอนบ่ายเพิ่นก็เตรียมแล้ว
0: ข้าพเจ้า2ตอนบ่ายนี่อยากสานไว้นึงแต่ว่าคั่น2ตอนบ่ายหมายถึงว่าพวกกลุ่มนี่อยากให้พวกเล่นนี่ได้มีโอกาสได้ลินดีคือข้าพเจ้านี่เซตอัพมาทั้งว่ากินข้าวสวยน้อยนึงและระหว่าง 12:00 น. ครึ่งหรือว่า 1:00 น.
1: แม่น
0: เตรียม
1: กลับเข้ามาก
0: ลับเข้ามา
1: แล้วก่อนบ่เรียกว่าลินบ่เรียกไปซอกกินกาแฟกาแฟยังมันก็มีห้างกาแฟมี
0: บ่มีห้างกาแฟมีแต่ช้อปปิ้ง
1: แต่ว่าคําเปิ้นนํากรุ๊ปเนี่ยมันต้องเป็นชั่วโมงระยะนั้น
0: ค
1: ันไปปั๊บลินปึ๊บชั่วโมง2ชั่วโมงก็มีแต่เท่าใด 11:00 น. 12:00 น.สิกลับรถผู้บ่ทันได้ลิ้นบ่หรือว่าอีหยังก็สิบ่พอใจบ่มวนใจว่าซั่นซะ
0: บ่มวนใจเพราะว่าหลายคนก็มีแต่คิดว่าโอ้เป็นหยังคือไปฮอดมีบักไกลๆได้ลิ้นแต่2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่ว่า
1: เพิ่นให้โอกาส
0: เพิ่นให้โอกาสเป็นหยังคือไปฮอดมีบักไกลๆได้ลิ้นแต่2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่ว่า
1: เพิ่นให้โอกาส
0: เพิ่นให้โอกาสแต่ว่าข้าพเจ้า

0: ไปอีก
1: วันนี้ออกจากทรงเครื่องแล้วเขาก็มาเลยขี่รถตื้นมาเลยไปว่าก่อน12โมงกลางคืนเขาก็ฮอดซิดนีย์คืนเอออันนี้ว่าเรื่องพวกไปกรุ๊ปมันเขาเจ้าสิไปแนวนั้นเนาะออกพี่ก่อน12โมงกลางคืนไปฮอดพุ่นเกต8โมงแล้วเขาเปิดแล้วก็ไปลิ้นแล้ว4โมงตอนบ่ายก็เตรียมออกมาไปส่งเครื่องส่งเครื่องแล้วก็รถแล่นจากบนส่งเครื่องกายแคนเบราไปหันมาฮอดซิดนีย์ก็ก่อน12โมงกลางคืนกันแล้ววันนี้รถหันเขาเจ้าสิใส่2คนครับเพราะว่าบ่ได้จอดพักผ่อนเด้ครับเลยๆแบบว่ากฎระเบียบของคนขับหัน2ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงใดก็จะต้องได้จอดพักผ่อนแต่ว่าคันมีคนขับเขาจะสิเปลี่ยนกันเขาจะต้องได้ใส่2 driver ในรถคันเดียวอันนี้เว้าให้เข้าใจไว้เนาะอันนั้นสำหรับพวกที่ไปนำกรุ๊ปบาดนี้พวกฮู้อยู่ว่าพวกเพิ่นไปลินสโนเพิ่นจะต้องเตรียมลังเทาเพื่อไปครอบครัวคันพวกไปครอบครัวนี่เพิ่นสิไปรถส่วนตัวบ่หรือว่าเช่ารถไปเองก็ได้แล้วก็จะสิไปเช่าเฮือนเช่าบ้านพักอยู่ใกล้หั่นไปแล้วฮอดแล้วก็นอนพักกลางคืนตื่นมื้อเช้ามาแม่นจังค่อยขี่รถเข้าไปสโนว์ไปเล่นเบิดมื้อเล่นเบิดมื้อจนเมื่อยแล้วจังค่อยกลับมาพักอยู่เฮือนหั่นจังค่อยมื้อต่อมาจังค่อยมาหรือบ่จังซั่นตอนไปแล้วไปนอนพักผ่อนตื่นขึ้นมาไปเล่นเบิดมื้อเล่นเบิดมื้อแล้วกลับมาเลยขี่รถส่วนตัวลางคนส่วนหลายเขาเจ้าก็มาไปกันแบบนั้นและอีกแนวนึงก็มีบางพวกนี่เว้าให้ฟังลังเทว่าผู้ที่อยากไปอันมักแบบใดอีกแนวนึงเนาะคันไปสโนว์เมลเทนเนี่ยมันก็ต้องได้ผ่านแคนเบราแต่แคนเบราไปบนสโนว์เมลเทนนั่นก็ขี่รถไปก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง
0: โอ้หลายกว่านั้น
1: หลายกว่านั้นบ่เออหรือว่าเอ้า2ชั่วโมงซะแล้วเขาเจ้าสิไปแล้วไปนอนอยู่แคนเบราสิไปห้องแฮมหรือเป็นเฮือนพี่น้องบ่หยังก็แล้วแต่ตื่นมาเช้าเราจึงค่อยขี่ออกจากแคนเบราไปพอดีเขาเปิดเอาตัวอย่างออก 6:00 น. กับ 7:00 น. ก็ต้องฮอดเปิดแล้วก็ลิ้นเบิดมืออ้าวเบิดมือแล้วคันกะว่าจะกลับมานอนแคนเบราจักโมง 2:00 น. เด้แต่บนสโนว์กลับมาแคนเบราก็ออกมาแล้วกลับมานอนแคนเบราพักผ่อนสมมุติว่าได้เช่าห้องแฮมเช่า2คืนบ่จังซี่หรือว่ามานอนนำพี่น้องบ่เพื่อบ่อยากเมื่อยอีกแนวนึงตื่นเมื่อเช้าขึ้นมาแล้วอยากไปเลาะอยู่แคนเบราก่อนก็ได้ก่อนสิกลับซิดนีย์หรือว่าอยากอยู่หลายคืนก็เป็นเรื่องนึงอันนี้เป็นออปชั่นของพวกที่ไปนี่เว้าให้ฟังเนาะอ่ะเป็นยังไงเวลา11:05โอ้บ่ได้เอาจะต้องเว้าข่าวเปิดรายการของทั้งสถานีก่อนแล้วจึงค่อยมาล้มกันตอนนี้เวลา11:57 99.9ที่ว่าจะได้โอ้ลมกันสำหรับมือนี่เนาะดังที่เขาเล่าให้ฟังกันแหละเนาะสำหรับผู้ที่ต้องการอยากไปลินสโนเขาหรือว่าคันบอกโอ้ยมันยุ่งยากผมไปดอกก็อยากไปลินก็สิไปเป็นกรุ๊ปนี่อังกะได้คันจะมีสาวคนเจ้าก็สั่งเช่ารถหรือว่าจ้างรถที่สาวคนเช่าที่นั่งคันจะมีฮอด 3-40 คนหรือ50คนก็เช่ารถ40-50คน30คนนั่นแหละมีอย่างละเพิ่นก็จังค่อยเว้ากันตกลงมักแบบใดแล้วเฮาก็เฮ็ดแบบนั้น
0: จ้ะ
1: คันมักแบบใดแล้วเฮ็ดนั้นตามใจนะปลุกเพิ่นก็ต้องตามใจผู้อยู
0: ่
1: ปลุกอูก็ต้องจําใจผู้นอนน่ะนะก็จัง
0: ว่าเพิ่นก็มีทัวร์ของเพิ่น
1: เจ้า
0: เมื่อเวลาเฮาขอไปในทราเวลลิ่งทัวร์นะเฮาว่าอยากไปสโนวีมอเตอร์จังซี่เพิ่นก็มีทัวร์ของเพิ่นเนาะฉะนั้นก็แนะนําให้เท่านี้ล่ะไปที่ว่าอันนี้อ่ะอยากให้ทางกับแซนขอมา
1: โอเคอันนี้อิงตามเวลากะ 11:57 เกือบ58นาทีตามฟังเคารพสำหรับมื้อนี้พวกเฮากะขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอให้ท่านฟังทุกท่านจงมีแต่อัญญวโนสุขังพลังสิได้ขาหมานกินแซ่บนอนลับแล้วอาทิตย์หน้าจังก็พบกับทีมงานใหม่ขอขอบใจ
2: Volunteering has its reward
3: Find out how at swan999.com.au
4: Paul and his team at Academy Funeral Services were such a big help when Catherine passed away. They were extremely respectful, trustworthy and compassionate. And they helped us plan a ceremony that not only reflected the unique spirit of Catherine, but didn't break the bank when it came to our budget. You should call them on 96887977 or find them online at academyfuneralservices.com.au because every life deserves a beautiful farewell.Station sponsor.
5: Imagine days filled with quiet,